0: างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

0: 380,380ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
1: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
0: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
3: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะ

0: ินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
1: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
0: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
4: ่ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาควันแสงสุขรายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุทเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียบของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียบเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
2: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
8: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนโอชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SATTDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ กมลวรินทร์ เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์ เนียมเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนา Bโดยทีมสโมสรจินตนาและคะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยโดยเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
10: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้โรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนไปอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัพระด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้หรือรู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสี สองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงนะครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วละครับขอบคุณครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
23: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซ ก่อนพลิกกลับมาชนะ3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
0: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
23: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
3: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี
23: ้ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตัวโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
5: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
23: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมเป้าที่ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์และการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกมส์2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
24: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับ คนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสากลเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารใน

0: ครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสากลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝากครับ
1: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
2: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
3: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศก์พาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
4: ยุวมัคคุเทศก์หรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดรางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
5: คืออยากให้เด็กๆทุกคนเขาได้มีหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
4: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปรณพัฒน์ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคน ข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวามกุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
4: โครงการยุวามกุเทศของเทศบาลตำบลลางวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียด
8: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
9: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีนึงหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาเป็นน้องคนไทยทั่วประเทศ
8: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันศิลปาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
9: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
8: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง

Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ทัดเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: เลขบัญชีผมอันเก่าว่าโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอกดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร

ใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
2: บ้องไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรสก

0: พี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยะใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภายแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผน้อสิเข่าคายพ่อสิภายโพดให้สมบัติไทยแก่นสงเจ้าผู้โสรสาสันอานั่นยิ่งศรัทธาปากุกกุตาไก่ขันลมทิพจันจวนแจง
1: บอยสุนทร
0: ให้มาแง่งพระล้านเขาเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเขาท่านไหวก่อนสิง่ายมามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยการกดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังปี้ปี้ปากแปแปเว้าเวเวการกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสมอยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม
2: ่ค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
3: เรื่องสบอยล่ะบ
0: ่ครับบอยครับแม
3: ่จ้าจ้านี่แม่จำปีด้วยนี
0: ่แม่จำปียุทธพันธ์ชื่อใดอยู่ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน
0: ่เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
3: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดนั่นสองกระพุก
0: สุดร้อนครับสุดเย็นบ่ครับแม่
3: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
3: จ้าจ้าจ
0: ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
3: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กระใสเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาสียะก็บ่คือตาสางหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพิ่นว่าตนโตกะหมองมนหูก็บ่แจ้งตานั่นก็บ่ใสบัดสิลุกย่างใหญ่ใหญ่ย่างไปมาหลังละคดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: บอยเดีย
0: บอยครับแม่
3: อันแม่เขาสร้างอันกาแฟจาก2กล่องบัดนี้ก็ยาอันกระใสเส้นกล่องนึงเด้อ
0: กาแฟ2กระใสเส้นนึงติอีแม่เคยสั่งไป
3: เอาแม่เอาพ่อได้เคยสั่งแล้วดี
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบ่หรือว่าเบอร์ใหม่
3: เบอร์เก่าเด้เนี่ยมันขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพรก็สิได้ว่าแล้วเด
3: ้ท่านแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยวลูก
3: แม่เขาบ่ได้เบิ่งลูกว่าอันคัน
0: ลูกขอถามซื้อที่อยู่ใหม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
3: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
3: เออน้ำอันโมชิดเอ็ด
0: บ้านเลขที่ละแม่
3: บ้าน บ้านเลขที่1ที่3
0: 143หมู่11ตำบลหยังแม
3: ่ตำบลขามป้อม
0: ขามป้อมอำเภออ
3: ำเภอพยืน
0: พยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
3: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยได้เลยเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
3: แต่เบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันเอาออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143หมู่11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถมนะ
3: อันแม่เอาผ้าถุงคือเก่าล่ะแม่สั่งหลายเทื่อแล้วดิสั่งยาหนวดสั่งอันยากระใสเส้นน่ะ
0: จ้าจ้าอีแม
3: ่มันหลักเปลี่ยนหลักเปลี่ยน
0: ซิมอีแม่อีแม่อย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนก่อนรับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
3: เดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอา
3: ได้คนส่งมันยังสิเปลี่ยน
0: เ
3: ป็นยังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะในความหมายนี
3: ่ท่านนั้นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
3: แม่ก็บ่ฮู้จักแล้วแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี
0: ่บอกลูกไว้เด้อว่าอย่าเอาออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด้อ
3: แต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิออกกับมัน
0: ครับ
3: พวนเอาทิ่มไป
0: ว้าวๆๆๆก่อนเลยเว้ากับเล่าก่อนเลยว่าไอ้อย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าซั่นเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าซั่นเด้อแม่เด้อ
3: เออแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
3: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคโอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม
3: ่จ้าๆ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
1: จ้า
0: ครับผม
1: บอย
0: ครับ
1: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
1: เท่าสี่กองคือเก่าล่ะ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: ยาหนวด
0: สูตรเย็นคือเก่าติแม่
1: จ้าๆ
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีมีแห้งได้ครับได้ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อจ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินเนี่ยเนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
1: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน่
1: โอ้แม่เห็นมา10ปีกดบ่เคยขึ้นเท่าเสียสิลดละ 4-3,000 400,000
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลชุดนี้ยังว่าเพิ่น
1: ขึ้นเกินคักโพด
0: เอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลชุดนี้เพิ่นสิบ่ให้มีคนทุกข์มันแม่นอีหลีครับเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ำมันก็ราคาแพงกันคนถูกคนซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนถูกเพิ่นว่า
1: เอออยากจะขึ้นง่อหลายจังว่าโอ้ตายตายซ
0: ะดอกเอ้ยบืนบกบืนบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายหงายมือ
1: นี่คือกันล่ะเนี่ยดิอันขนาดเขามาเอาประชงเหล้านี่เขาให้90บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
1: ก็ได้ยังแจ๊กบาทถึง90บาทเข้า
0: แม่
1: ที่ละพวง
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับสวัสดีครับแม่สุวัฒน์แม่สุวัฒน์ไทยราช
4: จ้า
0: ครับผมคุณแม่ว่ายังไงจ้า
4: แม่อยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่สุวัฒน์จ้า
4: จังว่าแม่ถึงอยากได้อยากกระใสเส้นถึงอยากได้กาแฟเนี่ย
0: จ้าในงบประมาณเท่าไหร่จ้าลองว่าดู
4: เอากาแฟจ้ะ
0: เอากาแฟกี
4: ่กล่องเอากระใสเส้นจ้ะกล่องนึง
0: จ้าเป็น 1,450 บาทแล้วแม่เอาอะไรแถม
4: เอาอันนวดเย็นลูก
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
4: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเห็นรูปแล้วสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี้
4: โอ้ยแม่แฮงบ่มีลูกชายแล้วลูก
0: ครับผม
4: อันฟังเพลงอันนั้นเด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม
4: ่
0: ได้ครับ
4: เอ็นอลดีร้องอ่ะนะม
0: ัก
4: ผู้บ่าวสกลน่ะนะจ้าแค่นี้ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
4: เจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
4: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ กลางเหนือตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพื่อนขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมือเศร้าเพิ่นโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบสูตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพ่ออีเมียเพิ่นขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสะก้อนเนาะเดี๋ยวจังได๋ลูกไส้เบิ่งแง่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไฟใจหายท่อมากตุ่มร่างเฒ่าภูมิหายกลางคืนแต่ก่อนไก่บางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากค่ำแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอื้อนหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารคอยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเขาชลาสมไวแล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน์
0: เป็นคนดีให้ลูกหลานยองเป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อย
1: ให้ค
0: นแน่เด้อยายแน่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นมาอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปัดผู้ใหญ
1: ่กับกัน
0: อย่าว่าอย่าว่าเอินไปวัดไปว่าอยู่กระไดเบาแต่ความมวลๆเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานตัวฮาลังคนนี่กับลูกกับหลานนี่เป็นบึ้งตึงเด้เป็นขมึงถึงท่านผัดไปวัดนั่นตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ้งตีหัวใส่มาจักด่าผัวด่าลูกด่าเต่าโอ้ยมันบ่ดีเด้ค่ะแม่มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของพร้อมคนอื่นมองเข้ามามันก็บ่ดีบ่งามนํา
1: ไปลูก
0: นะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนบ้าบ่อยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่ามีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมาล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได
1: ้
0: เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวลเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักลําโอ้ยจะแม่นถึกเส้นกับลูกไส้หลาย
1: เป็น
0: ลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่ล่ะมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าซั่นต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจ

แต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนขูลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีแม่อ่อนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีแม่ผมขอไว้ก็รอแป๊บรอแป๊บ

0: บักแมบโสตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดพวกบักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นขอฟังเพลงมวนมวนน้ำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นน้อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนึงโอ้ยมันตรงตรงโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตรงตัวโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้ยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้วนๆอ่อมๆอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันกับพ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าคันมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดละเว้ยนะครับถึกปรับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีแม่อีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดๆบรรยากาศสดๆตรงนี้อันเดียวพ่อย่าสั่งสัตว์ท่านของอีแม่หอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบ
1: สวัสดีครับพ่อบุญมากครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
2: ชูกาแฟนะ
0: กาแฟจากกองครับพ่อ
2: บักสีกองโอ้ผมบ้านไหนน้องลูกหลานผมสั่งให้ผมสั่งให้หลายหลายเลยล่ะ
0: ครับผมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีพ่อเอาหยังแถม
2: เอาน้ำมันนวด
0: สูตรร้อนนี่เห็นสูตรร้อนนะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ของคุณพ่อบุญมาบุญเกิดนี่เนาะ
2: ครับผม
0: ได้เลยได้เลยอีพ่ออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ
2: ่เออฟังลำโมเพิ่นล่ะฟังม่วนกูเพลงนั่นล่ะ
0: ฟังเพลงใดก็ม่วนเพลงนั้นเนาะพ่อเนาะ
2: คร
0: ับ ครับครับขอบคุณครับพ่อบุญมาครับ
2: สาธ
0: ุสุขภาพแข็งแรงอีพ่อผมอีแม่ผมสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นแหละครับบรรยากาศสบายสบายในส่วงเศร้าเศร้าเสี้ยวเสี้ยววันอาทิตย์ก็เฮ็ดงานคือเก่าบ่ได้หยุดบ่ได้หนีไปไสครับมีแต่ว่าสวยจักหน่อยสินี้ไปตีไก่ไก่ได้คู่ติดมัดจำซะได้อีแม่นะครับช่วงนี้ก็เลยสดกับอีพ่ออีแม่ก่อนสวยจักหน่อยก็สิไปแล้วได้บัดนี้อีพ่ออีแม่เฮาสุหมองสุบอนสุมุมสุแจทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นแหละครับอยากฟังเพลงอยากฟังลำนะครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาได้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมันครับไก่ตอดอึ้งมันเป็นจังไหนบ่าวบอยว่าสันไปฟังมวนๆนำกันครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: หรือบัดนี้ฟังผมขอยกสี่เบาอ้อยแก้มพญาพาสนุกพาเพลินเกินก่อนออกมาเบาขอประทับในเด้อเจ้าบัดย้ำผมคนควมเก่าตอนผมมีครูสอนเวลาคอนแต่ก่อนบ้างมีถือผ้าลูกข้าทองถึงเวลาเก่าเดือนผ่านท้องแก่บ้างก็เลยออกลูกหน่อยเมียนอนเป็นแม่แสดงมีผิงไฟกินน้ำห่อนค้อนค้อนผมคิดว่าอยากหาป่ามาอ้อมต้มสีแกงสมนกสู่เมียขาดคนพายคือไข่มองหาคนพ่อได้ซอยเอาน้องเมียของขน่อยพายคือไข่เบิ่งก่อนนะนิดเอ้ย
1: เป็นหยังพี
0: ่พี่บาสิไปตึกแหหาป่ามาต้มออมให้เมียกินพ่ออุ่นท้อง
1: ดีได้ล่ะเพราะว่าน้องบ่ได้กินปลามา 2-3 มื้อล่ะ
0: แม่นเมียออกลูกใหม่ได้กินแซ่บๆคือสิบำรุงน้ำนมดีพี่ว่าบ่สิเอาน่ะสาวไปพายเฮือให้หรือเมียสิว่าจังได๋
1: พี่เอ้ยน้องนี่

0: มันคือว่ามวนแท้เป็นผู้แสผู้สาวนั่นโป๊ะโป๊ะคือเสียงพูดหญิง
1: ไม่ยังเอื้อย
0: บอเตรียมเอาของไปไพ่เมื่อซอยพี่อ้ายสนอกได้ป้าพ่อต้มพ่อแกงแล้วก็ให้ฝ่าวมาเด้อ
1: โอ้เอ้ยนิดสิให้ชบาไปไพ่เมื่อให้พี่อ้ายประยัดสันบอก
0: เออเพิ่นบ่มีผู้ซอย
1: เออๆไปก็ไปเดี๋ยวเขาไปพัดสินก่อน
2: อันนี้พอจะเตรียมของได้พระนาสาวลงยังลัดไปทางแม่น้ำลงเหือหน่อยละลองลองบอกน้องเมียเบาอินอ้อยเจ้าคอยจับพายได้ลัดตาคอยสีใบเอาแค่สีวันลงดึงดาวหน้าสาวพายเพื่อเจ้าลงในหนองกลางอ่าวผมเลยเฝ้ายังยืดเสาแค่ห่างละวันลงจักมาแค่ไปของแนวใดบ่ฮู้ปองลองจับดึงกระบอกขึ้นเลยดำน้ำละหมดลงปดแขกข้าเครื่อไม่ซับเสร็จก็เลยผู้ปาดสิทธูขอขัวเครื่อยืดไว้ใจข่อยสิมุนพังอาทิตย์จังหน้าสาวอังติ้นสินมั่วจับไพ่บ่เหลียวซองบาดว่าดองเต่าห่างอยู่ทางไต่บ่ระวัง
3: บู
1: ฮึป้าบูติพี่อ้าย
3: บู
1: เสียงปากว่าบูบูได้ป้าบูละบ่เหอคือสิโตสมควรเบิ่งท่าที่ตะลึงคางโตพ่อแจงพ่อต้มหรือใดนอคือทำที่ตาตื่นบืนขึ้นมาจากน้ำเกาะเหือไว้เฮ็ดอีหยังหึป้าอีหยังก่อพี่อ้ายบูคือสิโตใหญ่น
3: อบู
1: หึป้าบูติพี่อ้าย
2: ปาดสิโทเกือบมันโซเซล่มสิจมลงแม่น้ำแกงมองเห็นไม่ลมแบงหากแค่ฝอยห้อยป้องข้างแปวหมูมนหน้าอยู่เครือกูมาเหลือใจแดอกสิบแค่พังมุนหน้าคนสวยทำให้บุญอยู่น้องน้ำไก่ปลาเบ็ดอดเด้อใจมึงอย่าเต้นบัดเห็นตอนท้องครับโอ้ยนับว่าหลายเดือนมั้งตั้งแต่ยังมีทองบอกเคยนอนกับน้องเมียแพงจักเทือย้อนเมียมีลูกหน่อยคอยมือได้ดังหิวบัดนี้ย่านแต่เป็นตะคิ้วข้างตายข้าแม่น้ำใหญ่คือหน้าสาวเมื่อเข็ดใส่ดอกเต่านั้นอยู่ใต้ใจสีมางมาพบเข็นเป็นจังใดก็ตามแล้วขอเป็นแล้วหนุ่มไกลคือ

พี่ไอ้กับน้องเมียมันพ่อปั่นกันกับน้ำมันกับไฟนั่นแล้วนะครับพี่น้องเนาะ0902927744ขอบคุณแม่เพียงใจสิมเล็กครับจัดหนักจัดเต็มหม่อมลุงสายตา1กระปุกกระไสเซน3สบู่ถูโต2ก้อนร่วมเป็นยอด 2,000 บาทครับอีแม่ของแถมเอาเป็นนวดร่อนกับเย็นที่สำคัญคุณแม่บอกว่าปากว่าไม่แต่ใจรักอย่าลืมเปิดให้แม่ด้วยนะจ๊ะอีแม่ว่าเอ้าเงาปิดเบรกเนาะแม่เนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปสายนี้ผมขออนุญาตรับหลังใหม่นะจ๊ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: กับเราที่นี่นะครับ
1: 090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระสายเซ็นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก

0: นำมาหนวด1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเส้นตาก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292744เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก
1: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: โอเค
1: จ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่ตั้นเนาะ
0: จ้า
1: บ่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: บางหันอีเมลโทรมาสายมันถูกสอกเพิ่นถูกสอบพี่น้องทั้งอุบลรัฐจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
0: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับอีแม่กำลังงงกับมุกเบาบ่อยอยู่เป็นมุกหยังผู้เฒ่างงถูกสอบกันไหมถึงว่าสายเพื่อนเบาบางนั่นแหละครับเนาะแม่เนาะเออก็เลยรับว่าท่านว่าสันทบไป0902927444090-2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักหลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เราสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลย0902927444เด้ออีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ใส่แน่คุณแม่ทางนครนายกอยากฟังหงฟ้าของน้องแอนมิดชัยนะฮะบ่แม่นแอนอรดีได้แอนมิดชัยว่าซั่นได้ตัวอีแม่บ่มีปัญหาบ่มีปัญหานะครับเดี๋ยวบักลาหาก่อนนะฮะคันหาพ่อนี่จังได๋ก็ได้ฟังแน่นอนนะครับเนาะ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันตัวละครับ0902927444 0902927444นะไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนะนะครับขอบคุณเมตันหลับผ้าครับเอากาแฟเอ้ยเอาบำรุงสายตา2กระปุกอีแม่คำตาสีอุดรจะเคลื่อนอุบลรัฐครับบำรุงสายตา2กระปุกคือกันแม่หนูจันถูกดีครับบำรุงสายตา1กาแฟ1เอ้ามื้อนี้บำรุงสายตาออกดีแสดงว่าพี่น้องกินแล้วนะครับเพียงผลตอบโจทย์เนาะแม่เนาะนะครับแม่เพียงใจสิมเล็กจากสว่างแดนดินสายตา1กับสายเซน3สบู่ถูโต2ก้อนนะครับเนาะคุณพ่อบุญมาบุญเกิดกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีพอว่านะครับจากทางโคกผู้ผู้พานแม่อารีวิริยะจากตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับเอานวดร้อนหนึ่งเขียวหนึ่งเอาคละกันได้นะครับแม่ตุนแสนสุภาจากม่วงลายอำเภอเมืองสกลนครอีเมลว่ากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีเมลกินแนวอื่นบ่ถึกมากินกาแฟก่อนค่ำนี่โอ้ยจะเป็นถือคิงอีเมลคักสาวสันขอพูดอีเมลหลายๆครับแม่สมัยดวงตาจากนนท์ไหวหนองวัวซ้อกระใสเส้นหนึ่งกระปุกอีพ่อเมย์จันท่าสีจากดงชนสกลนครกาแฟ4บำรุงสายตา1,650บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจนำเด้ออยากเห็นหน้าลูกไส้บ่าวบอยเนี่ยเป็นผู้จังได๋ว่าซั่นแม่สมจิตพลเสนาจากนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณพ่อสุภาพเพกาครับจากทางพูดล่ะไทยอุดมคลองหาดสะแก้วกาแฟ1นวดร้อน1เย็น1นะครับ650บาทอีพอทวีปัญญาธรรมจากตำบลเกิ่งอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4สบู่ล้างหน้า1 1,085 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณหลายๆครับคุณมาลาพลบูนจากกุดดูนนสังครับนวดเย็น2กระปุกอีพอบุญเพ่งคำหงษาจากบันทินนนสังกาแฟ1บำรุงสายตา1นะครับแถมเสื้อเด้อหนุ่มบ่อยว่าซั่นอีเมบุญมีชมเชยจากผักขาวัฒนานครสักแก้วครับกาแฟ1กล่อง350บาททั้งน้องไพเพชรบุญมีคนฟังรายการบ่พี่น้องทั้งนครนายกมีคนฟังบ่อารันประเทศสาแก้วนะครับทรงแรงใจมานำเลยเด้ออุดรขอนแก่นหนองคายหนองบัวสกลมุกดาหารอำนาจกาฬสินธุ์สารคามขอนแก่นอุบลยโสนครพนมนะครับทุกๆพื้นที่ละที่รับฟังได้ศรีสะเกษนะครับส่งแรงใจหากันเด้อครับเด้อทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและที่รับฟังออนไลน์ทั่วโลกทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: แม่พี่คุณครับ
1: น้องบอยแม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองสองฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่3แม่ให้พ่อเป็นงวดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้าลุงบอยสมาดีให้ดีค่ะโอ้ยเฮาน่าสิพ่อกันแต่โดนๆพุ่นเนาะลูกชายล่ะเนาะเอาอีหลีลุงบอยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่เว้าความเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากูคือว่าบ่กินยากระสายเสร็จแฮงหนิงคักลูกชาย
0: อือครับแม่คร
1: ับนี่ลุงบอยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้น้องแม่นี่2กองกลัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกนี่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพิ่นมันสายเนี่ยข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาผัวไปขึ้นงาคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตล
1: อดครับ
0: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
2: สวัสดีครับปอยท่านชัยบานสมุนไพรก่อนค่ําครับ
3: ครับอันบํารุงสายตา
2: บํารุงสายตาเอากี่กระปุกครับคุณพ่ออ
3: ันกระปุกเท่าไหร
2: ่กระปุกละ650บาทครับผม
3: กระปุก650บาทบ่มีโปรโมชั่นหยังบ
2: ่มีโปรโมชั่น3กระปุก 1,800 รับของขวัญชิ้นใหญ่ครับ
3: 3กระปุก 1,800
2: ครับรับของขวัญชิ้นใหญ่เป็นกาแฟเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นผ้าห่มได้เลย
3: 600อัน
2: ครับ
3: อันกระปุกละ650
2: 650
3: 2กระปุก2กระปุก
2: 1,300 3กระปุก 1,800
3: โอ้3กระปุก 1,800 ครับพ่อเอาลองบ่งพูดละกระปุกบ
2: ่เอากี่กระปุกครับพ
3: ่อ2กระปุกเท่าไหร่อันทาง
2: 2กระปุก 1,300 มีของขวัญให้1ชิ้นครับเป็นครีมนวดเป็นสบู่เป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเลือกได
3: ้โอ้1,000เท่าไหร่วะ
2: 1,300บาทครับพ
3: ่อ1,300เอาบ่
2: จ้าคนละ650บาทถ้าเอาคนละอันน่ะ
3: เออคนละ650บาท
2: จ้า
3: อันกินแบบไหนท่าน
2: ก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็น1เม็ดครับพ่อครับ
3: โอ้ก่อนอาหาร
2: ครับแต่ว่าคันมื้อใดเฮาลืมกินนี่ก็กินเขาแล้วกําลังสิกินน้ํากับกินหลังอาหารทันทีได้เลยคือกันครับถ้าสมมุติว่าวันไหนลืมจ
3: ้าเอา2กระปุกท่าน
2: 2กระปุกของแถมล่ะครับมีครีมนวดมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเอาอะไรดี
3: มีครีมนวดสบู่เอาสบู่บ่ท่านพ
2: ่อเออสบู่ก็สิได้ปาดเครื่องกันเนาะพ่อเนาะครีมนวด
3: นี่แหละเอาอัน
2: นวด
3: เอาครีมนวด
2: สุดร้อนหรือเย็นครับ
3: ย่างเย็น
2: นวดเย็นขอชื่อที่อยู่คุณพ่อครับส่งคุณพ่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อนายชวนบาทตาสาว
2: นายชวนนามสกุลบาทตาสาวบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: 60/3
2: 60/3หมู่ไหนครับ
3: หมู่3
2: ทับนี่คือหมู่ใช่ไหมความหมายมันคนละอันนะ
3: ครับเออทับนะอัน60หมู่3ตำบลหนองบัว
2: 60หมู่3เพราะว่าทับกับหมู่มันคนละความหมายตำบลหนองบัวอำเภออ
3: ำเภอดงหลวง
2: อำเภอดงหลวงตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงนะพ่อเนาะ
3: ครับมุกดาหาร
2: จังหวัดมุกดาหารได้ครับ
3: โอ้บ้านเอาอยู่ว่าบ้านน้ำบ่
2: อหมู่นี่มันแทนบ้านแล้วพ่อหมู่3ตำบลหนองบัวนี่มันก็จะแทนชื่อบ้านเราแล้ว
3: ครับเออหมู่3ตำบลหนองบัว
2: ใช่ครับหมู่3นี่คือมันจะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยครับโดยอัตโนมัติในระบบขนส่งมันจะขึ้นเป็นหมู่แทนชื่อบ้านก็คือหมู่3ตำบลหนองบัวมันก็จะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยนะพ่อเนาะ
3: ครับนั่นแหละ
2: ครับผมขอบคุณครับพ่อชวนขอบคุณหลายๆครับ
3: ครับฟังวิทยุอยู่ว่าจะสั่งอยู่รถบ่ได้
2: อยากฟังเพลงหยังบ่พ่อชวนเนี่ยฟังเพลงหยังพ่อชวนกับพ่อหยังนั่นอยู่นํากัน2คนนั่น
3: บ่อันเขาขอกับลูกเด้อนี
2: ่โอ้พ่อกอกับพ่อชวนเนาะอยากฟังเพลงหยังบ่อยากฟังลําเก่าๆบ
3: ่อันแนวใดก็ได้เบิดอันเขาขออายุเพิ่นอันสิฮอด90แล้วเด้อนี
2: ่ป๊าดที่ต้องมาแข็งแรง
3: ครับ92
2: ครับผมเอาสุขภาพแข็งแรงได้ทั้งคุณพ่อทั้งอันคุณลูกได้ทั้ง2ท่านเด้อ
3: ครับก็จะชื่อมากก็จะปั่นกันพูดเราโคตรกินเบิ่งนี่นะ
2: ได้ได้ครับพ่อครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะพ่อนะ
3: ผู้เฒ่าก็ผู้เฒ่าก็ชิบก็กินได้แล้วเนาะ
2: กินได้ครับพ่อตัวนี้มันเป็นสมุนไพรสกัดบ่มีผลเสียกับตับกับไตไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะพ่อนะ
3: ครับครับครับ
2: ครับผมครับผมขอบคุณนะครับพ่อ
3: ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: น้ำมันนวดนะ
0: สูตรใดแน่ครับ
4: มันนวด2ขวด
0: สูตรใดแน่ครับ
4: คือเย็น
0: เย็น2ขวดพ่อช่อสันตะเทิบที่อยู่เดิมเนาะ
4: ครับผม
0: จ้าโอเคครับครับครับครับครับครับ
5: ครับครับ
6: เอาครีมนวดมาให้เด้อสูตรห้องสูตรเย็น
0: สูตรใดแน่ครับพ่อ
6: สูตรห้องสูตรเย็น
0: ร้อนเย็น1คู่นะครับพ่อนะ
6: ครับครับ
0: อย่างเดียวเนาะพ่อเนาะ
6: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสำลีครับ
7: ครับเอากาแฟให้พ่อหน่อยครับ
0: กาแฟพ่อเอากี่กล่องครับ
7: 4กล่องครับ
0: 4กล่อง 1,000 บาทพ่อเอาอะไรแถม
7: เอายานวดครับ
0: เอายานวดนะพ่อเนาะ
7: ครับครับผม
0: สุดร้อนหรือสุดเย็นพ่อ
7: ตายยาเกลือเย็นเกลือ
8: เย็น
7: เกลือเย็นหมดครับ
0: ครับผม141หมู่12บ้านนากลางตำบลนาตาลอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเนาะพ่อเนาะ
7: ครับผม
0: โอเคเอาเป็นสูตรร้อนนะพ่อนะ
7: ครับ
0: ครับวันที่14ของถึงจะถึงพ่อนะครับลงจองไว้ก่อนนะ
7: เอาสูตรเย็นนะครับสูตรเย็น
0: เอากาแฟ4แถมนวดเย็นนะ
7: ครับผม
0: โอเคครับพ่อเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
7: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: านสุนทรไทยก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสุนทรไทยก้อนคำครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสั่งสินค้าอะไรดีครับ
1: กาแฟก้อนคำค่ะ
0: กาแฟก้อนคำรับกี่กล่องดีคะ
1: กล่องเท่าไหร่คะ
0: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: อย่าเป็นนึงนะ
0: อากี่กล่องจ๊ะซื้อ4กล่องพันก็มีของแถม
1: มันมียามันเป็นยาหรือกาแฟคะที่ว่า
0: เป็นกาแฟสมุนเป็นกาแฟสมุนไพรถ้าเป็นบำรุงสายตาจะเป็นตัวนั้นจะเป็นยาครับ
1: เท่าไหร่คะตัวนั้น
0: 650จ้ะบำรุงสายตา650บาท
1: 650มีกี่เม็ดคะ
0: มี30เม็ดจ้ะ
1: งั้นเอายาบำรุงสายตากล่องหนึ่งและกาแฟสองกล่องจ้ะ
0: กาแฟสองกล่องเป็น1,250บาทได้ของแถมหนึ่งชิ้นครับมีครีมนวดมีสบู่มีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูรับเป็นอะไรดีครับ
1: ไม่มีตัวอะไรว่ายานวดสมุนไพรหรอกค่ะ
0: มีครับมีน้ำมันนวดครับรับเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
1: เย็นจ้ะ
0: จ้ะ
1: มีลายไหมคะเดี๋ยวส่งลายให้
0: อะไรนะครับ
1: ให้โอนเลยว่ายังไงจ๊ะ
0: โอนก็ได้หรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับของแถมรับเป็นนวดร้อนหรือเย็นครับ
1: เย็นจ้ะ
0: เย็นครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: แววตาค่ะ
0: คุณแววตานามสกุล
1: เพชรกงจักร
0: เพชรกงจักรนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
1: 1นะคะมันเป็นห้างค่ะอยู่ส่วน
0: ได้ครับห้างอะไรจ๊ะ
1: สีค้นบางแค
0: ห้างอะไรนะ
1: สีค้นบางแค
0: สีค้นบางแคครับผมเขาเรียกย่านอะไรตำบลอะไรเขตนั้นเดี๋ยวผมหาดูในข้อมูลก่อนเนาะห้างสีค้นบางแคใช่ไหมครับแล้วอยู่ชั้นไหนอยู่โซนไหนไหมที่แบบว่าจะให้เขาส่งครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงหนูดูข้อมูลในนั้นก่อนนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมกำลังดูข้อมูลให้นะห้างซีคอนบางแคห้างซีคอนบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ห้างสรรพสินค้า5ชั้นของพี่อยู่ชั้นไหน
1: ชั้น2โซนทำเล็บค
0: ่
1: ะ
0: ชั้น2โซนทำเล็บนะ
1: ใช
0: ่
1: ซอย1
0: ชั้น2โซนทำเล็บ
1: ใช่
0: โซนทำเล็บซอย1เหรอครับ
1: ซอย1ล็อก
0: ซอยอะไรนะ
1: ซอย1ค่ะ
0: ซอย1โอเคเดี๋ยวนะมันเลขที่ห้าง
1: ไหนชื่อร้านเอาชื่อร้านไหมจะได้หาง่าย
0: ชื่อร้านหน่อยครับพี่
1: ไอคอนนิวค่ะ
0: ร้านไอคอนนิวของพี่เป็นร้านทำเล็บเลยเนาะ
1: ใช
0: ่โอนพร้อมเพย์ก็ได้ครับพี
1: ่หรือว่าเก็บปลายทางได้ไหม
0: เก็บปลายทางก็ได้ครับพี่เอาพี่สะดวกเลย
1: อ๋อโอเคได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมดูที่อยู่ก่อนเพราะว่าซีคอนบางแคซีคอนบางแคมันขึ้นเขตภาษีเจริญกรุงเทพมันแขวงอะไรครับพี
1: ่บางว่า
0: แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพเนาะ
1: ใช
0: ่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี
1: ่คร
0: ับ สวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
2: ว่า
0: เบอร์ห้าสองของเก้าแล้วนะแม่บ่าวบอยครับ
2: สั่งยาตาหน่อยจ้าย
0: าตาไม่เอากี่กระปุกจ้า
2: สองกระปุกจ้า
0: บำรุงสายตาสองกระปุกนะแม่นะ
2: จ้าดูค่าใหม่
0: เนาะมันขึ้นซื้อแม่ปะปวดระวังอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์มันขึ้นเสียงในโทรศัพท์มันขึ้นแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์มันแสดงว่าเบอร์แม่นี่พวก
2: บอค่ะโทรทั้งนานเนี่ย
0: จ้าแม่เอาอะไรแถมมันมีผ้า
2: ผ้าขนหนูจ้า
0: ผ้าขนหนูเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้า
2: เขาที่อยู่ไหมจ๊ะ
0: จ้าส่งขอชื่อที่อยู่จ้าส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: คุณสินสมุทร
0: คุณสินสมุทรนามสกุล
2: เทินสะเกด
0: คุณสินสมุทรคนสะเกดนะครับ
2: เทินสะเกด
0: เทินสะเกดแหละครับ
2: 7764 หมู่ 15
0: คืนเดี๋ยวนะคืนสะเกด764 หมู่ไหนนะ
2: หมู่15
0: 764 หมู่ 15ตำบล
2: ไร่น้อย
0: ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลเนาะแม่เนาะ
2: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
0: โอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
2: จ้าจ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ย
0: คุณไพรก่อนครับเบาบ่อยครับ
1: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
1: สองกล่อง
0: แม่กรอนบุญเชิดนี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นแม่น
0: ครับผมกาแฟมา13ส่งหอนลูกค้า14นะครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จันจันครับ
3: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
0: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
3: ยาสายตานะ
0: ยาสายตาส่งแม่แจ่มจันปิดตะนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะ
3: ครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

และเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานได้มีกำลับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ3

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้ว

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195

0: 5บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: Madre Tui.
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: กาแฟสี่กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
1: จ้า
0: แม
1: ่อันยาตานำเด้อยาตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ครับแม
1: ่650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมไงผู้นี้บาทที่นี่หันได้2กระป๋องที่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้คร
1: ับ
0: จ้า2กระปุกจ้ะดอกยังกระป๋องคืออะไรตัวเ
1: ว้ยไม่สั่งเองแล้วเล่นลืม
0: ลืมครับเป็นอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
1: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไพก้อนคำครับ
2: ว่าจะโทรมาสั่งยาค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
2: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
0: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
2: 650บาทนะคะ
0: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
2: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
0: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
0: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
2: ตำบลอุบมุงค่ะ
0: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
0: 061
2: 07 094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
0: ่
2: ะ
0: เอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
2: 074
0: 074จ้ะ
2: 4253ค่ะ
0: 4253ทวนนะครับ094 074 4253นะครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
3: แม่แต้มค่ะพ่อสาย
0: แม่แต้มพ่อสายครับผม
3: สั่งกาแฟ
0: 2
3: ชุดเด้อ2ชุด
0: 2ชุด8กล่อง2,000บาทแม
3: ่จ้าแถมตะบู่ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
0: แถมตะบู่ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
3: ค่ะ
0: เนี่ยพอสายไม่แต้มแสนสุกนี่เนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่กาแฟเบิร์ดกาแฟจ่ามาวันที่13ส่งหมดแม่14นะครับเหลืออีก 2-3 มื้อนี่นะ
3: ค่ะค
0: ่
3: ะ
0: แถมสบู่ล้างหน้ากับนวดเย็นเนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่สวัสดีครับแม่แล้วลูกจะส่งให้ครับ
3: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลป้าสิสั่งยาอันนวดแม่
0: ยาหนวดเอาสูตรได้แน่แม
4: ่สูตรเย็น
3: สูตรเย็น
4: 2ขวด
3: สูตรเย็น2ขวดไปสั่น
0: เอานวดเย็นสูตรคู2นวดเย็น2ขวด300บาทครับแม
3: ่จ้า
0: เอายังเดี๋ยวบ่เอายังเงินน้ําบ
3: ่บ่จะเอานี่มาลองก่อน
0: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
3: แม่ทวินทองจันทร์
0: แม่ทวินนามสกุลทองจันทร์ถูกต้องไหมคะ
3: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม่
3: บ้านเลขที่74หมู่7
0: 74หมู่7ตำบล
3: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
0: ตำบลหนองใหญ
3: ่อำเภอกาฬสินธ
0: ุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
3: าะจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
3: จ้า
0: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม่
3: จ้า
0: จ้าหวัดดีจ้า
3: ขันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดมื้ออื่น
0: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
3: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
3: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ทองตา
5: เอาดูแล้วบอย
0: ครับแม
5: ่เอาวันยาตาเนื้อปุ๊กหนึ่ง
0: ยาตาปุ๊กหนึ่งครับแม
5: ่อันกาแฟ
0: ครับ
5: กาแฟสอง
0: กาแฟสองอีแม่ยังแถม
5: อันน้ำมันนวดสีขาวสองปุ๊กเด้อ
0: เอานวดขาวน้ำสองบ
5: ่จ้าน
0: วดเย็นสองกระปุกครับผมเป็น1,250บวก300 1,550บาทอีแม่ยังแถมครับ
5: เอายังแถม
0: เอายังแถมดี
5: อันชาคุ้งงามบ่ล่ะ
0: งามเลยแม่เป็นผ้าถุงไร้ไส้งามดีขึ้นอย่างนี
5: ้โอ้เอาผ้าถุงไปได
0: ้ได้ครับอีเมย์อยู่ดีไม่แห้ง
5: เออก็ค่อยไปค่อยมากยิ่งนะก็ฟังลูกช่างเศร้ายิ่งละ
0: จ้าอีเมย์สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อแม่เด้อ
5: จ้าแม่หังบ่โตไปซื้อขันของบ่หมดแม่ก็บ่โตไปหา
0: จ้าแม่จ้าแม่
5: เวลาเวลาเงินติดทำเนาะ
0: โอ้ยบ่หลากระโทรมาได้เรื่อยๆครับแม่ครับ
5: โทรไปได้ยุ่งยากเครื่องของลูกของเต่าเวลา
0: โอ้ยบ่เครื่องดอกโทรมาโหลดโอเคได้แม่เด้อขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
5: จ้าจะยังไงล่ะนั่งมันไป
0: นั่งแล้วแม่นั่งแล้วเพิ่นนั่งแล้วกำลังอยากสิขั้นอยากสิลูกอยากสิยางหยั่นเป็นยางก่อนขั้นอยู
5: ่โอ้แข็งแรงเน
0: า
5: ะ
0: ครับเป็นแข็งแรงครับพอดีมันมีอันอุปกรณ์นั้นซอยหลายเด็กน้อยซุมือนี่มันมีอุปกรณ์นั้นเป็นเด้งดึงเป็นอีหยังให้เพิ่นหัดไอ้ออกกําลังกายขาเพิ่นน่ะนะขาเพิ่นเล็กแข็งแรงครับ
5: โอ้
0: ครับผมครับผมโอเคครับแม่ครับแม่ขอบคุณนะครับ
5: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: 1,000 เท่าไหร่ก่อนล่ะ
0: 1,550 บาทค่ะแม
5: ่จ้า
0: จ้าจ้าแม่นารี
6: จ้า
0: จ้าแม่
6: กาแฟ
0: จ้าแม่กาแฟกี่กล่องคะ
6: เอา4กล่อง
0: 4กล่องนี่แม่ยังแถม
6: แถมเอาผ้าขนหนูคือเก่าล่ะ
0: ผ้าขนหนูคือเก่าเนาะแม่นารีผู้วาดเขียนเนาะ
6: สว่าเอาสีเขียวๆเด้อมีบ่
0: มีครับแม่สีเขียวมีครับสีเขียวเหนียวซับ
6: นั่นใช่ใช่ไหมสีเขียวเขียว
0: ได้ครับแม่ส่งออกไอ้13คนแม่14เด้อกาแฟเบิดเด้อกาแฟสิมามือฮื้อลูกส่งออกให้เด้อ
6: จ้ามื้อมามือฮื้อจ้า
0: ส่งคนแม่วันที่14ครับผม
6: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: จ้าย่าเพิ่นสิสั่งยา
0: ได้ครับขออนุญาตครับ
1: จ้า
2: ถามเขาเนี่ยยากระจายเซนกล้องเท่าไหร่
1: อ้าวสาม
0: ยาครับผมจะใช้เซนกล้องละ450บาทค่ะแม
1: ่บ่ได้ยินไอ้น้ํากูบ่ได้ยินกูสิบอกเอามึง
0: กระจายเซนกล้องละ450บาทครับ
1: ยากระจายเซนในกล้องเท่าไหร่ลูกล่ะ
0: 450บาทค่ะแม่450บาท
1: อันนั่นเด้บาทนี่กาแฟเด้บาทนี
0: ่กาแฟกล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับ
1: บ่เอาแม่อยากได้แต่กระจายเซนกับกาแฟกล้องนึง
0: กะเป็น800บาทเป็น800บาทครับแม่
1: โอ้บ่มีแถมบ่มีแถมแม่นบ่
0: จ้าถ้าบ่ครบ 1,000 บ่มีแถมคันแม่อยากได้ของแถมแม่ก็เอาเป็นกาแฟ2กระใสเซน1มันเป็น 1,050 บาทก็ได้ของแถม
1: บ่เอาเท่านั้นล่ะลูกล่ะ
0: จ้าตรงคุณแม่ยังครับขอซื้อที่อยู่แม่แน
1: ่หมู่ที่7
0: บ้านเลขไอ้แม่ซื้อมาจังได
1: บ้านเลขที่100แม่บัวสุภาพันธ์
0: เดี๋ยวครับเด้อแม่บัวนามสกุลสุภาพันธ์บ
1: ่จ้า
0: บ้านเลขที่100บ
1: ่จ้า
0: หมู่ใดครับ
1: หมู่ที่7
0: หมู่7ตำบล
1: หนองแคน
0: ตำบลหนองแคนอำเภอ
1: ดงหลวง
0: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่จะได้ของวันที่14เด้อกาแฟเบิดลอกกาแฟมาแล้วส่งพร้อมกันเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่บัว
1: จ้า
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าบานเย็น
3: จ้าๆบอยจ้าอันส่งอันนั้นมาให้แม่ก่อนได้มั้ยลูกยานวดนั่นแหมยาของยายหมดยายลืมดู
0: นี่
3: ของแม่เบิดแหม
0: มื้อวานอีเมล
3: จ้ายานวดที่แม่สั่งไว้แม่ส่งมาก่อนได้บ
0: ่มื้อวานอีเมลผัดว่าส่งพร้อมกันคือว่ามันเขาปิ้นออเดอร์ไว้แล้ว
3: พี่โอ้ยจัง
0: ได๋เดี๋ยวไอ้อีกมื้อ2มื้อนึงแม่อดเอาใกล้สิได้แล้วล่ะ
3: มื้อ2มื้อติอดเอาติ
0: แม่นครับอดเอานะแม่เนาะ
3: ลืมแม่ลืม
0: เพราะว่าอีเมลว่า
3: ออเดอร์เขาส่ง
0: แม่นเขาปิ้นไว้แม่หมายถึงว่ารอออเดอร์มาเขาปิดแพ็คปิดจริงสินะมันสิไปไล่หาลูกยันเขาหาบ่เห็นหรือมันสินั่นแน่
3: ติเป็นสั่งติ
0: จ้าเพราะว่าเขาอีเมลสั่งปึ๊บน้ำลูกเขาก็ปิ้นออเดอร์ปิ้นใบลาเบลใบลาเบลไปใบไล่ซื้อออกมาปรื๊ดออกมาแล้วเป็นใบออเดอร์ออกมาแล้วเออรอดของมาปั๊บเขาแพ็คลงกล่องแล้วปิดตับไปโหลดจริงสินะ
3: อ๋อ
0: จ้าเดี๋ยวผมสิร้องแจ้งน้องเบิ่งว่าหาเห็นบ่หรือจังได๋เนาะแม่เนาะเพราะว่าออเดอร์จองมันหลายนะครับเนี่ยจ้าจ้าเดี๋ยว
3: จ้าจ้
0: ารับพร้อมกันเนาะแม่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตรับ
4: ได้ครับแม่บุญมีลำทอง
3: จ้าเดี๋ยวได้กันกาแฟน้ำจะกล่องค่ะ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทคุณแม่รอวันที่13ส่งออกถึงแม่14นะครับอีก3วันค่อยได้รับของนะกาแฟหมดนะ
3: จ้า
0: จ้า
3: ต้องมาให้ฉันแม่ฉันยังคอกอยู่
0: จ้า
3: ว่าติดแป้นว่าสิโชว์ไปมือหนึ่งกับว่าได้โชว
0: ์จ้า
3: ว่าปัญญาพันเบิร์ตประชา
0: จ้าวันอีก3วันถึงจะได้ของนะแม่นะ1กล่อง350บาทนะจ้า
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: จ้าสวัสดี
0: ครับผมสวัสดีครับแม
3: ่ยังโทรไปอยู่มือกับว่าได้โชว์จ้าเกลือ
0: จ้าจ้าจ้าโทรเด้อบัดนี้เด้อแม่เด้อ
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าจ้า
5: ขันครับ
1: ฮะ
5: ครับผมบ่าวบอยครับ
1: โอ้ยพ่อหาหลายเสียแล้วยาแม่เบิดแล้วบอยเอ้ย
0: เอ้สายมันบ่ว่างอีเมลลูกไส้ขออภัยได้หลายอีเมลเอาหยังแน่
1: จ้าอันเอาก็
5: ว
1: ัน
5: นี้ก็ไม่ผ่านคร
1: ับอันกาแฟกาแฟ2กับอันยาคลายเส้นน่ะ
0: กระใสเส้น
1: 2
0: ครับผมเป็น 1,500 บาทแม่เอาหยังแถมบัดนี
1: ้เอาแถมที่เอาอันสูตรเย็นน่ะนะยานวดสูตรเย็นน่ะ
0: นวดเย็นเนาะแม่เนาะอีแม่รอวันที่14ค่อยได้ของเด้อกาแฟ
1: วันที่14บ่
0: จ้ากาแฟไอ้ของ
1: เอามื้อนี้วันนี้เท่าไหร่มื้อนี
0: ้มื้อนี้วันที่11ครับแม่อีก3มื้อเด้อของ
1: เออ11ที่2ที่3ที่4เออพอดีแล้วแม่ได้ไปหน้า
0: จ้าแม่จ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับ
1: จ้าๆ
0: เด้อจ้า
1: จ้า
6: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
7: นุ่มบ่อยมันบ่จ้ะ
6: นุ่มบ่อยครับผม
7: ช่างยานวดแม่สองกอง
6: ยานวดสองกองนะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
7: สูตรเย็น
6: สูตรเย็นสองกองส่งคุณแม่ยังครับ
7: คุณแม่แม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
6: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 125 125
6: 125หมู่ที
7: ่หมู่ที่9
6: หมู่9ตำบล
7: ตำบลพ้นสูง
6: พ้นสูงอำเภออ
7: ำเภอสว่าง
6: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
7: จ้าบ้านดอนเจริญ
6: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสายก่อนเด้อ
7: จ้าจ้า
6: คุณน่ะครับ
9: จ้าแม่อยากได้อันยานวดจักสองปูก
6: ยานวดสองปูกเอาสูตรได้แน่ครับ
9: เอาจักสูตรร้อน
6: เอาจักสูตรร้อนนะแม่เน
9: า
6: ะ
9: จ้า
6: ได
9: ้อันแม่ว่าอยากถามอยู
6: ่ถามว่า
9: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
6: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
9: จ้า109
6: 109หมู่ที
9: ่หมู่ที่10
6: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่เกาะ
9: เอายานวดสองปุก
6: ร้อนกับเย็น
9: อาจจะร้อน
6: นวดร้อนสองปุก300
9: จ้าจ้า
6: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
9: จ้าจ้า
10: ฮัลโหล
6: ครับบ้านคุณให้ก่อนค่ำครับ
10: จ้าย่าสั่งอันยาบำรุงสายตาเนี่ยจ้า
6: บำรุงสายตาย่าเอาจากกระปุกครับ
10: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
6: ครับหนึ่งกระปุก650 บาทส่งคุณแม่ยังครับ
10: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีใช่สีทา
6: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม่
10: จ้าจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: บ้านเลขที่232หมู่ที่1
6: 2
10: 3 2
6: 2หมู่11ตำบล
10: บ้านหนองเจริญ
6: บ่อยที่สุดตำบล
10: บ้านหนองเจริญตำบลแวงนาง
6: แวงนางหมู่11เนาะแม่เนาะ11
10: ที่ยังสุดจ้ะ
6: หมู่ที่11เนาะ11เนาะ
10: จ้าจ้าจ้า
6: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
10: จ้า
6: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
10: ่จ้า
6: จ้าสวัสดีจ้า
10: จ้า
11: สวัสดีครับแม่มาลาครับสวัสดีครับแม่มาลาบ่าวบอยครับ
12: จ้า
11: ครับแม่สั่งลูกค้าเหรอครับ
12: บอยบ่เนี่ย
11: บอยครับแม่บอยครับ
12: แม่บ่ได้โทรเพิ่งเติบเลยบ่อยเอ้ย
11: จ้าอีแม่ว่าอยู่อีแม่คือมีดโดนแท้ลูกไส้กินหอดอยู่นี่เดี๋ยวนี้
12: แม่สิสร้างอัน
11: เอาได้ดีแม
12: ่กาแฟลูก
11: เอากาแฟกาแฟจะมา13ส่งถึงแม่14นะ
12: แม่2กล่องเด้อลูกเด้อ
11: เอา2กล่อง600บาทนะแม่เนาะ
12: ช่องก้อนปกช่อง
11: ก้อนเสียมีพวกว่า
12: แม่นะลูกเลย
11: สองเอาสองนะแม่เนาะยืนยันว่าสองเนาะ
12: จ้า
11: ส่งฮอตแม่วันที่14นะครับกาแฟมา13มือฮื้อกาแฟมาฮอตแล้วส่งออกฮอตแม่วันที่14นะ
12: จ้าอันมากอ่ะ
11: จ้าแม
12: ่อันเปิดเพลงให้แม่ฟังในอัน
11: แม่เพลงไหนแม่เพลงไหน
12: อันสาวโคกลางนะลูก
11: โอ้ได้เลยครับแม่เดี๋ยวต่อจากพระธาตุชัยภูมิรักลูกเปิดสาวโคกลางให้เด้อแม่เด้อ
12: จ้า
11: จ้าขอบคุณครับอีเมลอีพ่อครับ
12: จ้าจ้าจ้า
13: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: พ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคําแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังได๋แน่กาแฟก้อนคําเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ําตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอรี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลเอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วแกจะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดแกด ม่วนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโป้แถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็นสองพลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่มาแมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูดฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮาลังคนบอกว่าแม่มากสูดฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูดเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักละว่าถ้าได้คู่หมองเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง1,000 บาทครับอีพ่ออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ำกัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีอาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ครับ
2: ครับแม่
1: อยากสั่งกาแฟอีก4กล่องค่ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
1: ยานวดร้อนค่ะ
2: แถมนวดร้อนนะแม่เนาะได้จ้าวันที่14นะของถึงจะถึงแม่นะ
1: จ้า
2: จ้า
1: จำไว
2: ้ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่หมอบุญเกิดเนาะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: ครับสมผลปากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยุพินยิ้มหมดเลยครับ
3: กาแฟแม่ยุพิน
2: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่เอาอย่างแถม
3: เอาไปถุงเพื่อเก้าแล้วมันแจกกันเมื่อท่านได้หมื่น
2: ได้ครับแม่กาแฟฉีดทรงฮอตแวร์14ได้ครับได้อีก30,000เด้อกาแฟมาลูกทรงออก13ฮอตแวร์14เด้อกาแฟมันเบิดเด
3: ้อได้จ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่ครับครับขอบคุณครับครับแม่ลำพูน
4: จ้าเอายาหนวดมันจะกดให้ได้จ้าสูตรร้อนเด้อ
2: นวดร้อนหนึ่งกระปุกย่างเดียวบ่ครับ
4: เอาคู่ยังจะได้สูตรร้อนเด้อ
2: นวดร้อนสองกระปุกนะแม่เนาะ
4: จ้า
2: 300บาทนะแม่นะ
4: จ้าจ้า
2: ได้ครับอีแม่ของแม่ลำพูนเสียมเหลานี่บ่
4: จ้า
2: อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
4: จ้าจ้า
2: แม่อยากฟังเพลงฟังลำอันไหนบ
4: ่ฟังน้ำพ้นละจ้าม้วนเบิดละ
2: โอเคครับแม่ลูกชายจัดทรงให้ครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สมปองครับ
5: จ้าแม่สิสร้างกาแฟเด้อพันหนึ่ง
2: ครับผมกาแฟเบิดตรงรอดจองเลยแม่เด้อ
5: จ้า
2: จ้าจ้าอีเมลเอาอย่างแถม
5: เอาผ่านถุง
2: แถมผ่านถุงนะแม่เน
5: าะเออจะเอาดอกไงให้แม่หลายแต่เอาดอกมีน้อยแน่นุ่มไปวัดไปว่า
2: ครับผม
5: เออ
2: ได้ครับ
5: ยืดดีสบายยืดตัว
2: สบายดีครับ
5: เออร้านน้อยก็ยืดดีไม่แห้ง
2: ยืดดีไม่แห้งครับแม
5: ่เออขอบคุณหลายลูกเอ้ยยืดดีไม่แห้งคุณพารักษาเด้อให้ล่ำล่ำรวยรวย
2: ครับผม
5: จ้าโศกโศกมันมัน
2: เช่นกันค่ะแม่ขอบคุณครับ
5: จ้าจ้า
2: ครับสวัสดีค่ะแม
5: ่พี่ยูหูจักตัว
2: หูจักครับ88โมง4
5: ว่ามันลืมแม่เหรอสันดอก
6: ครับบ่ลืมครับ
5: ละ
6: สวัสดีจ้า
5: จ้า
2: สวัสดีครับแม่สมหมาย
7: แม่สิสั่งกาแฟจ้า
2: จ้าแม่เอาจักกองจ้า
7: อันเก้ากล้องแปดกล้องอัน 2,000 นะค่ะ
2: โอ้แปดแถมหนึ่งเนาะแม่เน
7: าะจ้า
2: ได้ครับแม่ไอของแม่จะได้วันที่14เด้อครับกาแฟมะฮอด13ลูกส่งออกวันแม่14เด้อ
7: จ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สมหมาย
7: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
7: จ้า
2: ครับผมครับแม่ส้มโอ
8: จ้าตั้งยาตาแน่บอย
2: เอากี่กระปุกครับแม่ส้มโอครับ
8: เอาอันเอากระปุกนึงแล้วก็เอาอันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
2: สายตาหนึ่งนวดร้อนสองบ่แม่
8: จ้า
2: เป็น950บาทอีเมลยังแถมอ้าวมาหอดพันลูกกระแถมให
8: ้จ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้า เอาอันผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงจังได๋บอย
2: เป็นผ้าถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผ้าถุงใส่ปกติมาตรฐานเลยผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไทย
8: ลายไทย
2: ครับ
8: นี่สีเขียวบ
2: ่เอาพื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวเนาะแม่เนาะมีครับมี
8: จ้าจ้า
2: ครับผม
8: สายตานันดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่3เลยนี่เพราะว่ามันสิมันเมินออกกันนะความมันเป็นต่อจังสิมันก็เมินออกมันสิเข้าตาดำมาแล้วของแม่มันก็เล่นเมินออกจังสิเนี่ย
2: โอ้ลูกคือดีใจแต่วันนี้เนาะมันสิเข้าตาดำแล้วมันเมินออกเฮาเห็นเพื่อเฮาเห็นถึงความแข็งแรงมันบ่แม่มันใจเล่นบ่บัด
8: น้ำตาก็เศร้าไหลจังสิแม
2: ่โอ้ยดีใจนะมีแม่ดีใจนะมีแม
8: ่อยู่แท้วางหันสั่งน้ำมันอันนุ่มดิววางหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสั่งน้ำมันน่ายหางไงนะ
2: ได้ครับแม่สั่งน้ำไผก็ได้คือกันเบิดครับแม
8: ่ค่ะสั่งน้ำเมิดคือก้นละน้ำตรงหน้าก็ได้สั่งแล้วน้ำดิวจะสั่งแล้วน้ำน่ายหางไงนี่มัน2ยก3ยกหรอบ
2: ่ ได้ครับแม่สมโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะยังไงจะฟังเพลงหยังบ่ยังไงฟังเพลงหยังบ่
8: เจ้าสาวครึ่งมื้อเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
2: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ครับแม
8: ่สวัสดีจ้าคุณหนอ
2: ครับแม่สวัสดีครับไหมครับ
9: บอย
2: จ้าแม่
9: เอากาแฟให้แม่ในเด้อ2กล่อง
2: กาแฟ2กล่อง600บาทเอาอย่างอื่นได้มั้ยจ้าแม่หรืออย่างเดียว
9: เท่านี้แหละ
2: ได้แม่ว่าได้แม่จะได้ของวันที่14พุ่นเด้อของมาฮอดลูก13ลูกส่งออกจากบริษัทเด้อ
9: เออก็ตามเด้อแม่ฮู้จักอยู่
2: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ
9: ่ก็ตามเด้อฟังนะหมู่เพิ่นนั่นล่ะ
2: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่สมัย
9: จ้า
2: จ้าแม่สวัสดีจ้า
9: จ้า
10: จ้าเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
11: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลักรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูฏาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
13: ทองเปอร์ทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
0: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: คอยเม้นสูดอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูดล่างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาทรงมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กบ่งไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้ว

0: แล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สิงหาคมพ.ศ. 2521บรรดาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสมเกียรติที่สุดหลายคนรู้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอีก2เดือนข้างหน้าท่านจะต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณภาพผู้ที่ยังตัดไม่ลงปลงไม่ตกพากันแอบร้องไห้ไว้ล่วงหน้าพระบุญเฮียวนั้นแม้จะตัดใจได้หากก็ยังรู้สึกเสียดายอาลัยอาวรณ์ในความคิดของภิกษุหนุ่มปูชนียบุคคลเช่นท่านพระครูคงหาได้ยากนักในโลกอันแสนวุ่นวายนี้แจกันสีคลามบรรจุดอกบัวสีขาวนวลที่พับกรีบอย่างประณีตดูสวยแปลกตาภิกษุเชื้อสายยวนตั้งใจตกแต่งอย่างประณีตที่สุดด้วยรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระอุปัชฌายาจารย์วงมโหรีปี่พาทย์ที่มาบรรเลงในงานเป็นวงเดียวกับที่เคยมาเล่นทุกปีทว่าครั้งนี้คนฟังกลับรู้สึกว่าแต่ละเพลงที่บรรเลงนั้นฟังเศร้าส้อยเสียดลึกเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจไม่ผิดกับที่บรรเลงในงานศพหอประชุมหลังใหญ่ขนาด 7x20 วาสิ้นเงินค่าก่อสร้าง 1,500,000 บาทเสร็จทันเวลาและได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายของท่านสมภารผู้ซึ่งสั่งเสียพระโบเฮียไว้ว่าให้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใคร่ธรรมตลอดจนญาติโยมผู้มีความทุกข์เพราะต่อแต่นี้ไปจะไม่มีผู้ใดมาช่วยไขปัญหาหรือขจัดปัดเป่าทุกข์ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาแก้ทุกข์ด้วยตัวเองโดยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับมูลนิธิทุนเสริมสมองนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารกว่า1,000,000บาทเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้มอบหมายให้พระมหาบุญเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนส่วนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานซึ่งเท่าแก่เสงและเท่าแก่พกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ขึ้นนั้นพระโบเฮียวจะเป็นผู้เก็บรักษาและนำมาแจกญาติโยมที่สนใจในด้านการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดหรือค้างท่านพระครูเจริญคิดว่าท่านเตรียมตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและคงจะยังไม่มีผู้ใดทำได้เช่นนี้มาก่อนเวลา9 นาฬิกาบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์พากันทยอยเข้ามาถวายดอกไม้สดและกราบคารวะท่านพระครูผู้ซึ่งนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนต่างไม้สักสลักลายกนกอ่อนช้อยงดงามเบื้องหน้ามีแจกันและกระเช้าดอกไม้ตั้งเรียงรายจนล้นออกไปทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวารับประเคนดอกไม้จากศิษย์แล้วท่านจึงนำสิ่งของไปมอบให้โยมมารดาวัย70ที่นั่งพับเพียบอยู่หน้าอาสนะสงฆ์ของที่นำไปมอบมีผ้าจงกระเบนลายไทย1 ผืนเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้อย่างดี1 ตัวและปัจจัยอีก200 บาทท่านประคองห่อของขวัญเดินเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าโยมมารดาวางของไว้ทางด้านขวามือ แล้วก้มกราบมารดา3ครั้งแบบเดียวกับกราบพระด้วยถือว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรกราบเสร็จจึงหยิบห่อของขวัญมอบให้
3: โยมแม่อาตมาขอกราบลาขอให้โยมแม่จงมีอายุยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิท่านอวยพรโยมมารดาท่านจะลาไปไหนโยมมารดาถามอาตมาจะไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อในปรโลกวันที่14ตุลาคมอาตมาจะออกเดินทางพระลูกชายตอบคำถามโยมมารดาขอให้ท่านโชคดีขอให้บรรลุมรรคผลสมดังความตั้งใจนะท่านนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมพี่ๆของท่านเขาคงจะดูแลโยมอย่างดีอาตมาขอกราบขอบพระคุณพร้อมกันนี้อาตมาก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม่หากอาตมาได้พลาดพลั้งล่วงเกินโยมแม่ไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอโยมแม่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยโยมอโหสิให้ท่านทุกอย่างและโยมก็ขออโหสิกรรมจากท่านเช่นกันอาตมาอโหสิให้โยมแม่ท่านก้มลงกราบโยมมารดาอีก3ครั้งแล้วจึงลุกขึ้นเดินกลับไปนั่งพระเพียบบนต่างไม้สักเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์9รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดต่างๆในจังหวัดเริ่มเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรไปจนถึงเวลา11นาฬิกา29นาทีจากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปและพระภิกษุสามเณรแห่งวัดป่ามะม่วงซึ่งมีทั้งสิ้น90รูปรวมทั้งท่านเจ้าของวันเกิดเป็นปีที่มีพระเนนจำพรรษามากที่สุดนับตั้งแต่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ภิกษุวัย50เศษมีทีท่าว่าจะไม่ฉันภัตตาหารเหมือนเช่นเคยนายสมชายจึงไปกระซิบอาจารย์ชิดให้ช่วยขยันขยอให้ท่านฉันบุรุษวัย64จึงคลานเข้าไปนั่งคุกเข่าตรงหน้าต่างประนมมือแล้วกล่าวนิมนต์หลวงพ่อฉันสักนิดเถิดครับลูกศิษย์ลูกหารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นท่านไม่ฉันท่านพระครูมองอาหารหวานคาวที่ลูกศิษย์จัดใส่พานกะไหล่ทองมาถวายแล้วจึงฉันไป 2-3 คำเพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจเสร็จแล้วจึงรวบช้อนยกถ้วยบรรจุน้ำชาขึ้นดื่มตลอดชีวิตของท่านมิเคยที่จะติดใจไหลหลงในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าใกล้น่าพอใจกามคุณ5ไม่เคยมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของท่านเมื่อภิกษุและสามเณรทั้ง99รูปเสร็จจากฉันภัตตาหารบรรดาญาติโยมช่วยกันประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมปัจจัยที่พวกเขาถวายท่านพระครูมีจำนวนกว่า 200,000 บาทซึ่งท่านตั้งใจว่าจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิทุนเสริมสมองต่อไปจากนั้นอาจารย์ชิดประกาศทางไมโครโฟนว่าท่านพระครูจะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยมเพื่อให้คนฟังได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมหรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมสวรรณมัยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอารัมภบทก่อนแสดงธรรมว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพและขอเจริญพรแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่านอาตมารู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาติโยมและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อาตมาเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญสร้างกุศลร่วมกันกิจกรรมดังกล่าวนี้แม้จะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากพุทธศาสนิกชนก็ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณีคือประเพณีทำบุญวันเกิดอย่างไรก็ตามการจัดงานวันเกิดที่อาตมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือการร่วมวงสวนเสเฮฮาดื่มสุรายาเมากันเพราะการกระทำเช่นนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปอีกด้วยบางคนดื่มสุราเสียเมามายในวันเกิดแล้วขับรถไปชนกันถึงแก่ความตายก็มีญาติโยมลองพิจารณาดูการตายแบบนั้นมันดีหรือไม่อาตมารับรองได้ว่าเขาจะต้องไปสู่ทุกขติ พราะคนที่ตายขณะขาดสติเช่นนั้นไม่มีทางที่จะไปสู่สุคติได้อาตมาขอบิณฑบาตเถิดนะขอญาติโยมอย่าได้ไปจัดวันเกิดกันแบบนั้นเลยเพราะนอกจากจะหาประโยชน์มิได้แล้วยังสิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วยบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ไม่มีผู้ใดคิดโต้แย้งหรือคัดค้านในสิ่งที่ท่านพูดบางคนที่เคยทำเช่นนั้นก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกเอาละในโอกาสที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันจัดงานวันเกิดให้อาตมาในวันนี้อาตมาก็จะตอบแทนบุญคุณด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมฟังโดยจะเทศเรื่องพระคุณแม่และก็คงจะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อๆไปคงจะไม่มีการจัดงานวันเกิดของอาตมาอีกท่านบอกเป็นในๆซึ่งหลายคนรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรที่อาตมาเลือกเทศเรื่องพระคุณแม่เพราะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านถ้าไม่มีแม่เราทุกคนก็ไม่ได้เกิดอันนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อฟังเทศแล้วให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำธูปแพเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษบางคนไปรังเกียจคุณแม่ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการมาเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับคนฟังซึ่งมีทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ต่างพากันรำลึกนึกถึงมารดาของตนคนที่เคยเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าได้สร้างกรรมทำเข็ญไว้กับผู้บังเกิดก้าวจึงคิดที่จะกลับไปทำตามที่ท่านพระครูแนะนำญาติโยมโปรดจำไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจต้องเสียชีวิตการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อฉันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉันนั้นในสมัยโบราณที่วิทยาการต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้อัตราการตายเพราะคลอดลูกมีสูงมากคนโบราณเขาจึงกล่าวว่าวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เมื่อคลอดลูกแล้วแม่ก็ยังต้องประคบประหงมเลี้ยงดูให้ดื่มเลือดในอกเป็นอาหารยามที่ลูกเจ็บป่วยก็อมยาพ่นฝนยาทารักษากันไปตามมีตามเกิดแม่เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่กระทั่งลูกแต่งงานมีเหย้ามีเรือนไปแล้วแม่ก็ยังเฝ้าห่วงใยรักใคร่ไม่จืดจางท่านหยุดจิบน้ำชาจากถ้วยแล้วจึงเทศนาต่ออาตมาเห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของคนเป็นแม่ก็ตอนที่เป็นหมอตำแยทำคลอดให้พี่สาวแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านพ้นมาเกือบ40ปีก็ยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ติดตาติดใจมากระทั่งทุกวันนี้อาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหยุดทบทวนเรื่องราวแต่หนหลังแล้วเล่าว่าสมัยนั้นอาตมาอายุ16แต่ยังไม่ประสีประสาอะไรยังเปลือยกายโดดน้ำตูมตูมกับเพื่อนอย่างสนุกสนานแต่เด็กสมัยนี้อายุ16เป็นหนุ่มกันแล้วท่านเล่าถึงชีวิตแสนลำเค็ญในครั้งนั้นว่าอาตมาอาศัยอยู่กับยายลำบากลำบนมากต้องหาเงินเรียนเองตื่นตั้งแต่ตีสามหาบของไปขายที่ตลาดบางขามห่างจากบ้านไป14กิโลเมตรถึงตลาดตีสี่กว่าก็นั่งขายของซึ่งเป็นพวกผักสวนครัวที่ช่วยกันปลูกกับยายพอตีห้าก็ขายหมดบางวันขายไม่ค่อยดีก็ไปหมดเอา7โมงจากนั้นก็จะหาบกระจาดเปล่ากลับบ้านหิวข้าวก็ต้องทนเอาเพราะยายสั่งไม่ให้ซื้อเขากินให้กลับมากินบ้านเรายายว่าซื้อเขากินมันแพงจานละตั้ง3สตางค์สู้กลับมากินข้าวที่บ้านไม่ได้อาตมาก็จำเป็นต้องเชื่อยาย บางทีกว่าจะถึงบ้านหิวแทบลมจับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาตมาหาบกระจาดเปล่ากลับบ้านก็พบกับพี่สาวกลางทางเขากำลังท้องแก่จะเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่ของเขาซึ่งเป็นป้าของอาตมาที่ต้องเดินทางไปคลอดบ้านแม่เพราะเขาอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวซึ่งรังเกียจว่าเขาจนและไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ประการใดเดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดปวดท้องนอนร้องครวญครางอยู่ใต้ต้นไทรพอเห็นอาตมาเดินผ่านมาเขาก็ดีใจพูดกับอาตมาว่าน้องเอ๋ยช่วยพี่ด้วยพี่ปวดท้องใจจะขาดอยู่แล้วช่วยเอาลูกออกให้พี่ทีอาตมาถึงจะอายุ16แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาออกลูกกันยังไงผู้ใหญ่ก็เคยพูดให้ฟังว่าเขาออกลูกทางปากบางคนก็บอกออกทางสะดือบางคนก็ว่าออกทางก้นอาตมาก็เชื่อนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่แท้ก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอกเพิ่งมารู้ความจริงก็ตอนทำคลอดให้พี่สาวนี่แหละพี่สาวเขาก็ร้องใหญ่เขาบอกปวดมากแล้วก็เป็นลูกท้องแรกจึงยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการคลอดลูกมาก่อนได้ยินพี่สาวร้องโอยโอยอาตมาก็ทำอะไรไม่ถูกเลยถามเขาว่าจะให้ช่วยยังไงเขาก็บอกช่วยดึงเด็กออกมาจากท้องให้เขาทีมันกำลังจะออกแล้วอาตมาก็ยังงงอยู่เลยนึกถึงเทวดาก็นึกตามประสาเด็กๆไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าแต่ยายเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คิดว่าคงจะมีมั้งเลยประนมมือบอกลุกขะเทวดาประจำต้นไทรให้ช่วยแล้วก็ร่ายคาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจำได้ขึ้นใจแล้วท่านจึงได้บทชุมนุมเทวดาด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งว่า

0: คนฟังพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกว่าหูของตนมีบุญที่ได้ฟังท่านร่ายพระคาถาพอว่าคาถาจบเทวดาเข้าสิงอาตมาเลยที่รู้ว่าเทวดาเข้าสิงเพราะท่านมากระซิบข้างหูว่าดึงเด็กออกมาดึงเด็กออกมาอาตมาถามดึงยังไงเด็กอยู่ที่ไหนเทวดาบอกอยู่ในท้องเอามือล้วงเข้าไปในผ้านุ่งก็จะเจอหัวเด็กอาตมาก็ทำตามดึงพรวดสุดแรงเลยเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดแล้วสลบเหมือดไปเลยอาตมาก็ตกใจเพราะเห็นไส้ยาวๆติดตัวเด็กออกมาคิดว่าเราคงดึงไส้พี่สาวออกมาหมดท้องแล้วมั้งพี่สาวคงต้องตายแน่ๆจะทำยังไงดีเนาะเสียงเทวดากระซิบข้างหูว่าไม่ตายหรอกแค่สลบไปเท่านั้นไปจัดการตัดสายรกให้เด็กก่อนที่เธอเห็นนั่นเขาเรียกว่าสายรกไม่ใช่ไส้ของพี่สาวเธอหรอกอาตมาก็ถามว่าเอาอะไรตัดล่ะมีดพระก็ไม่มีเทวดาบอกเอาเล็บของเธอนั่นแหละจิกแน่นๆแล้วดึงมันจะขาดเองสมัยนั้นพวกรุ่นหนุ่มๆเขานิยมไว้เล็บยาวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นอาตมาก็ไว้กับเขาคือเขาจะไว้เล็บข้างละ2นิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยอาตมาก็ทำตามที่เทวดาบอกพอรกขาดเลือดพุ่งเลยเด็กส่งเสียงร้องอูแวอูแวลั่นป่าเทวดาบอกอีกว่าไปเอาฝุ่นมาโรยตรงแผลอาตมาก็กอบฝุ่นโรยลงไปปรากฏว่าเลือดหยุดไหลแต่เด็กไม่หยุดร้องเทวดาก็บอกอีกว่าเอากระบอกไปตักน้ำมาหยอดปากพอดีมีกระบอกไม้ไผ่อันนึงแขวนอยู่ที่กิ่งไทรไม่ทราบเหมือนกันว่าใครนำไปแขวนไว้อาจเป็นเทวดาก็ได้นะท่านพูดยิ้มยิ้มคนฟังยิ้มตามข้างๆต้นไทรมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งอาตมาจึงหยิบกระบอกเดินไปตักน้ำมาหยอดใส่ปากเด็กเจ้าหนูหยุดร้องไห้เลยดูดหยดน้ำจากนิ้วมืออาตมาเสียงดังจุ๊บจุ๊บเป็นภาพที่ซึ้งใจอาตมามาจนทุกวันนี้ได้เห็นสัญชาตญาณการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็ตอนที่เจ้าหนูดูดน้ำจากนิ้วมือนี่แหละพอได้น้ำเจ้าหนูก็หยุดร้องเทวดาก็กระซิบข้างหูอีกว่าช่วยพี่สาวเธอด่วนดูดปากเอาเลือดที่ข้างออกอาตมาก็เอามือง้างปากพี่สาวดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวแล้วบ้วนทิ้งไม่ได้นึกรังเกียจเพราะกลัวเขาจะตายสักพักพี่สาวก็ฟื้นถามว่าน้องเอ้ยลูกพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายพอรู้ว่าได้ลูกชายเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยช่วยพากลับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกปัจจุบันนี้พี่สาวอายุเกือบ60ส่วนหลานชายที่อาตมาทำคลอดอายุเกือบ40แล้วนี่แหละที่ทำให้อาตมาเห็นใจคนเป็นแม่แล้วก็รัก
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก1,300มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้น หรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังๆก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: สวัสดีครับแม่สุนี
4: จ้าสั่งกาแฟนะจ้าก
3: ล่องจ้า
4: เอาสาม
3: โอ้ยสามกล่องมันสี่กล่องมันพันหนึ่ง
4: เอาสี่เอาสี่เอาสี่ลืมบ่ได้กินโดน
3: นั่นแล้วพวกเขาลุงเลี้ยนโดนหลายลืมข้าวจะแล้ว
4: ลืม
3: แถม
4: เอาเดี๋ยวแล้วกะเอายาตาเนี่ย
3: ยาตาจะกินแม่
4: เบาหวานขึ้นตาแล้วนี
3: ่นั่นดีเอาจะกระปุกยาตาบัดเนี่ย
4: เอากระปุกเดียว
3: กระปุกเดียวเป็น1,650บาทของแถมเอาเป็นยังแม่
4: ของแถมเอาอย่านวด
3: ร้อนหรือเย็น
4: เอาเย็น
3: นวดเย็นเนาะแม่สุนีจีปอมจาที่อยู่เดิมนี่เน
4: าะจ้าอยู่เดิมเนี่ยแหละค่ะมันทั้งเพลงไหนเด้อ
3: เอาเพลงอย่างแม่เอาเพลงอย่างร้องมา
4: เพลงอันเสียงจากนกค่ะนะ
3: เสียงจากนกเนาะของพวกคนพนาเนาะแม่เนาะ
4: จ้าแม่น
3: จ้าเอาโอเคครับแม่ขอบคุณครับ
4: จ้าฮอตเมื่อไหร่ดีเนาะ
3: วันที่14ครับแม่กาแฟเบิร์ดครับหอดแม่14เด้ออ
4: ๋อจ้า
3: จ้าสวัสดี
4: ขอบคุณค่ะจ้า
3: ครับแม่หนูจันครับ
5: แม่ได้รับเด้อยาน่ะเด้อ
3: ได้แล้วเนาะแม่เนาะ
5: ยาตาน่ะเด้อได้รับบางยานี่ธรรมดานี่ส่งวันค่ำมันส่งถึงวันศุกร์ถ้าเพิ่นมื้อเมื่อวานนี
3: ่จ้าแม่มันอาจจะล่าช้าในช่วงนี้ครับมันหน้าฝนเนาะแม่เน
5: า
3: ะ
5: จ้า
3: แม่ขออภัยหลายๆครับ
5: จ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณครับ
5: นะ
3: ครับครับบ้านสุนทรครับครับ
6: อันนั้นอันคุณบอยหรือคนอันนี้เนี่ย
3: นุ่มบอยครับแม่หนูเตียง
6: จ้า อันสร้างกาแฟจากซีกองแน่ลูก
3: กาแฟซีกองเอาเป็นของแถมเอาเป็นนวดเย็นคือเก่าบ
6: ่เอานวดเอานวดห้อนลงเบิ่งดู
3: นวดร้อนเนาะแม่เนาะลูกจัดส่งออกให้13ฮอดแม่14เด้ออีก3มื้อเด้อกาแฟมันเบิดเด้อลงจองไว้ก่อน
6: จ้า
3: จ้า
6: เออจ้าว่าขอฟังเพลงแน
3: ่เอาเพลงหยังคะแม
6: ่ฮักน้องเฒ่ากับเมียพะนะ
3: ฮักเจ้าเฒ่ากับเมียค่อยมาสร้างว่าแท
6: ้อันแม่ขอรูปดีเจมาเบิ่งแม่ด้า
3: ได้ครับแม่ขอรูปดีเจนำครับ
6: ขอทุกคนด้า
3: ได้ครับแม่ขอรูปดีเจทุกคนครับ
6: จ้าจ้า
3: ครับครับแม่สวัสดีครับ
6: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
7: ดีครับบอยสุนทรชัยครับ
8: สวัสดีจ้า
7: ครับผม
8: อันได้รับแต่ได้ของ
7: ครับได้รับของแล้วเนาะแม่เนาะ
8: จ
7: ้
8: าจ
7: ้
8: า
7: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ
8: ้า
7: จ
8: ้
7: า
8: จ้าจ้าจ้าจ้า
9: จ้าจ้าจ
7: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
9: จ้าจ้าจ้าจ้า
7: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
9: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ
7: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ
9: ้าจ้แม่อยากจะท่อเอาอันกาแฟก่อนคำซีกอง
7: กาแฟซีกอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
9: เอาผัดถุงนะจ๊ะ
7: แถมผัดถุงบ่แม่
9: ขอรูปดีเจจัก2แผ่นนะ
7: ได้ครับขอรูปดีเจน้ํา2แผ่น
9: มาบ่เก่านี่ล่ะนี่ล่ะครับที่หกอ
7: ่
9: ะ
7: เดี๋ยวเดี๋ยวมันบ่ขึ้นข้อมูลอีเมลเปลี่ยนเบอร์ใหม่บ
9: ่บ่จ้ะเบอร์เดียวนี่ล่ะ
7: บ่ส่งคุณแม่หยังขอข้อมูลในแม่หยังครับนี
9: ่แม่อยากแข็งยิ้ม
7: แม่หยาดนามสกุลแสงยิ้มเออลูกคุณซื้ออยู่ได้แต่ว่ามันคือบ่ขึ้นในโทรศัพท์ซะดิแม่หยาดนามสกุลแสงยิ้มบ้านเลขที่เท่าไหร่นะแม
9: ่บ้านเลขที่30หมู่8
7: 10หมู่8ตําบล
9: เออ
7: ตําบลยัง
9: ตําบลเกียรติจันทร์อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่จ้ะ
7: โอเคโอเคโอเคโอเค
9: นี่ชั่วครั้งที่6เลยเด
7: ้อโอ้ได้ๆเดี๋ยวลูกสิบันทึกเบอร์ไว้เด้อบัดนี้เด้อ
9: ได้สมาชิกมันคนๆแล้วเด้อหั่นบ่น่ะ
7: จ้าแม่โอ้ขอบคุณที่แม่หลายๆ
9: จ้าจ้า
7: อยู่ดีมีแห้งแกมแดงอ่องตองเด้อแม่หยาดเด้อ
9: จ้าจ้า
7: จ้า
9: เมื่อใดเช่นนั่นเอาว่า
7: สินค้าสิฮอดอีเมลวันที่14พุ่นล่ะครับของมาฮอด13ลูกส่งออกฮอด
9: จ้าน้าส่งของเก่านี่แล้วจัง
7: จ้าจ้าแม่ส่งของเก่าครับแม่
9: ขอบคุณค่ะ
7: ครับบอกไปของใหม่แม่
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยห้วยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผูกปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกหน่อย

น้ำตามานอไหลยาวเจ้าของลาวซื้อเท่าสิเตรียมค่าดอกยังเดียว

0: รไทยสวัสดีครับเมฆวรไทยครับจ้า
1: จังยะ
0: เอาอะไรบ้าง
1: ใจตานะกองกระพุกหนึ่ง
0: ผมลงใจอ
1: ยากกระชัยเต้นกระพุกหนึ่ง
0: ครับผม
1: เออ
0: 1,100 บาทไม่เอาอะไรแถม
1: อย่าโนดสุดร้อน
0: อย่านวดสุดร้อนนะแม่นะ
1: จ้า
0: จ้าโอเคครับแม่ยอด 1,100 บาทนะครับ
1: จ้า
0: แถมนวดร้อนโอเคครับแม่
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่อรทัยที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่นะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าแม่พี่แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้เด้อ
1: ตันน้ำมูเขานั่นละ
0: ได้ครับแม่ขอบคุณครับจ้าดีจ้า
2: ฮัลโหล
0: ครับบ้านสุนทรไพกรค่ำครับ
2: อันยายว่าอยากจังยากันยังก่อกระชายเสียนบ่
0: กระชายเสียนเราจะกับพุกครับยาย
2: กับพุกเดียวมีเงินมาหลาย
0: 450บาทเนาะส่งคุณยายอย่างค่ะ
2: จ้าอันยายว่าอินลี
0: ่ยายว่าอินลี่
2: จ้าบ้านเลขที่13
0: หมู่ที่
2: หมู่3
0: หมู่3ตำบล
2: โนนงามอำเภอปทุมราช
0: ตำบลโนนงามของปทุมราชของสายจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าได้ลูกจ้าต้องใส่แล้วยายเด้อ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับอีพออีเมลเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับอยู่กับผู้บ่าวดิวกลิตนั่นนะฮะมื้อนี้วันหยุดน้องกุ้งนางนะครับบ่าวบอยแล้วบ่าวดิวต่อครับฟังรายการสดๆนำกันว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาใดบ่สุภาพบทเพลงใดเปิดให้บ่ได้หาให้บ่ท่านผมนุ่มบอยชุนท่านชัยต้องกราบขออภัยนำกันละกันอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านขอบคุณที่อุดหนุนสนับสนุนลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮายาวต่อกับผู้บ่าวดิวกลิตนั่นครับผมนุ่มบ่อยสุนทรชัยไปละทูจ้าทูจ้าสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 044-290-292-74นะคะ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็

0: ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี
2: ่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
0: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมา

ตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำ

0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ่าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ขอย่อมืออาคืนใส่เก่าการน้อมเกียรติถวายพรอาชินวันองค์พุทโธพ่อพระโคดมเจ้าอาคุณพระองค์ให้มาเข้ารัตนังกลางกระหม่อมจอมดวงถ้ำราคาลำให้มาเต่าอยู่สะมองเว้าจาคำใดให้ถูกต้องให้มันคงอย่ามีขัดเด้อเว้าจาคำใดให้มันชัดและแจ่มใสปานดวงแก้วแววมานี่สีใสจากับอีคุณบิดาคุณมารดาให้มาตุ่มดอกมาเลี่ยมให้มาเทียมดอกวางค่ะอาสีว่าจะเว้าสู่พี่น้องฟังซะแล้ว

0: นิวอันอะไรแวนครับสองแขนนบจอกก่อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ขาคนตาคนยายเอียไอน้องนุงลุงป้าหน้าอา
1: หางม
0: าปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับ
1: เจ้าผู้กลมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
0: อายุกับผมนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใหม่ใจเกินร่อยครับเกี้ยงออดหลอดปอดอ่อยซอยหนุ่มน้อยเมี่ยงอุดรนุ่มเดี่ยวกฤตนันคนดำคนเดิมปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวยองทองไข่ปากอาขาเปี๊ยตาเขดังวิกเนี่ยล่ะครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพลาะๆสู่ไอ้ๆน้องนุ่งลุงป้านาอานะครับตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอปิ่นศิลปินหมอลำปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้นะครับผม
1: น้ำเสื้อเสียงให้ได
0: ้รับผิดชอบช่วงเวลานะครับเที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์พอๆกับผมได้อยู่มองนี่ตรงนี้นะครับ4ชั่วโมงเต็ม
1: ๆลากันเสียงเปบ่กังวา
0: ส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ก็บ่าย2นะครับยิ่งยาวๆไปหอด 6:00 นโดยประมาณครับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วกินข้าวน้ำซ้ำปลาเรียบร้อยแล้วมาเว้ามาจ๋ามาใจจริงจ่วยกับอีพ่ออีแม่สันตัวน้องกับรายการสดๆนะครับอยู่มองนี่ตรงนี้แล้วครับ
1: ตาน้ำปองตาลิ้นท้องน้ำปองน้ำปิ่นแถวแดนดินในอุดร
0: วันอาทิตย์หลายปู่หลายคนก็หยุดเวียกหยุดการหยุดงานนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อน
1: ลูกลา
0: ส่วนมืออื่นก็ลุยงานต่อ
1: ออกทำมาหากินขายเสียงเลี้ยงตนอยู่ลำบากตัดใจจากนี้จน
0: เอาจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากเอียไอ้น้องนุ่งลุงป่านาอาไว้น้ำเนเด้อนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเนี่ยผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ตั้งใจขออย่าได้เป็นกระเดินกระเจ
0: อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ไปรอด
0: เอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ้าวดิวได้เลยครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090
1: ไปส่งหน้าส่งหน้าให้มีแฟนศรัทธาใกล้ๆยิ่งใหญ่ให้ปูบอกมันไปขอ
0: 292
1: บ่เป็นหัวลึกติดขั้นไปไปได้
0: 7444
1: ฝากโอเอขอบคุณ
0: บอกซาซาไว้เนาะเพื่อคุณตาคุณยายเฮาจะจดนำบ่ทันเสน่ห์
1: ใครดีเพราะใครต้องจำให้ขึ้นจ
0: ากสายตากะบ่ปานไดว่าเสน
1: ่ห์วอนผู้บอก
0: บอกไว้หลายยานจดนำบ่ทัน
1: ถึงสองชายอยู่ไกลตาสุดแสน
0: 090
1: ที่คิดถึงแฟน
0: 292
1: ให้คิดถึงแฟน
0: 7444
1: แฟนเพ
0: 090ครับ2927444
1: บอกมันไป
0: จดได้แล้วก็โกดกันเข้ามาได้เลยหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่
1: น
0: ก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดม0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิง

0: กระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: างห่างไฟหนึ่งอยากคุณนักการะหนองนงลุงป่าหน้าอาไห่ได้ฟังกันครับอันไหลพระเร่งแบบว่าเงาๆเลยเนาะข้าคุยโทรศัพท์ไอ้ป่วยเมียเฮานักการะเปิ้นสั่งสินค้าก็เลยนักการะข้าคุยกันโทรมาติดๆครับขอบพระคุณหลายๆนักการะตั้งแต่ปุ่นละตั้งแต่พ่อหนององุ่นปุ่นละว่างสายจากพ่อน้ององุ่นกับแม่มาลี่นะครับเพิ่นกระโทกันเข้ามาแม่มาลี่แล้วกับแม่อำนวยแม่ถนอมเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำตากันเลยไหลเพ่งเงาเลยนะครับตั้งแต่เกี่ยวโซเฟอร์ของคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพลานชัยและก็วาสนาดอกย่านะครับของคุณแม่ชิริพรอัมไพพงศ์สามผลงานเพลงติดๆกันครับเกิดสอนรักปักช่วงในเอาสนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444คุณแม่สมหมายนะครับผู้สดสูงไอ้เมียว่าเบาเดียวไอ้เมียกันนั่งฟังนอนฟังอยู่นี่ลาวาสันอยากจะฟังเพลงเก่าๆของวัยพุทธเพชรสุพรรณวันบางเป็นดนตรีหากน้องนารีเปลี่ยนใจเสียก่อนแต่งเถาตายให้แม่ฟังน้ำเด้อวาสันเอาได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังนะครับผมวันนี้ครับคุณแม่ลำไพ
1: จ้า
0: จ้า
1: วันนี้แม่ก็ฟังอยู่นี่ล่ะวันนี้แม่ติดสร้างน้ำมันนวดแม
0: ่น้ำมันนวดไอ้แม่เอาน้ำมันนวดสูตรใดครับ
1: สูตรเย็นหมดเด้อจ้าเย้าผสมกันเด้อ
0: เอาสูตรเย็นทั้งสองเนาะแม่เนาะ
1: ได้จ้า
0: ได้เลย นะครับผม
1: แม่ว่าสิขอฟังเพลงนั่นเด้อ
0: เพลงใดครับ
1: รักฮักแท้หนุ่มคนบ้านไกลว่าจะของเอกพ
0: จน์หักแท้หนุ่มบ้านไกลนะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: ได้เลยนะครับไปพ่อเพื่อนไปใส่พ่อไปงานเลี้ยงคือเก่าบ
1: ่พ่อมื้อนี้เอาหงามาแล้วเอานั่นก็ลงไปนะท่านได้ขึ้นมา
0: อ๋อบ่ท่านได้ขึ้นมาคันว่าขึ้นมาเพิ่นถามข้าวผู้สาวเก่าโลดได้เดี๋ยวเนี่ย
1: เนี่ยนั่นละมื้อนะสนุกถามข้าวดูโลดน้ำเล่าหนีว่าสนุกเนี่ยถามให้นะเจ้าฮักแท้อย่างละพ้นผู้สาวเก่าถามข้าวนั่นละ
0: เออเวินว่าถามข้าวผู้สาวเก่าให้แน่ว่าตี
1: เนี่ยเน
0: ี่ย
1: กระดุกเวลาเอากระสันเจ้าคู่ว่ากดเอาเนี่ยบ่ว่าสันว่าบดโลดใหญ่สันว่าแต่ว่าจิตขมเพ่งไว้แล้วถดขาด
0: เ
1: อา
0: แ
1: มนตัวมักคัก
0: ครับผมครับผมเอาขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับสัมพ่อเลี้ยวเนาะพ่อไม่ตีบ่อยู่ได้พ่อไม่ตีไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วหลังจากไปงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคันว่าอยู่นี่ถามข่าวผู้สาวเก่าให้แน่เด้อเพิ่นว่าว่าเขาเป็นจังได๋อยู่ดีสบายบ่ซั่นเด้อเนาะความในใจคือใดบ่เนาะเกิดสอนรักปักสวงในหัวหน่ออยากหูข้าวผู้สาวเก่าหลายได้เดียวเนี่ยมากินจังใดเป็นจังใดอยู่น้ำเขาน่ะอยู่ดีสบายบ่ซะเนี่ยมีลูกเต่าเล่าหลานจักคนแล้วก็สิว่าเนาะนั่งขึ้นหัวเดี๋ยวคือเก่าเด้อก็สิว่าสิได้กินข้าวมื้อเนาะมื้อแรงเนี่ยปากช่วงในหัวใจของพี่ดูสิเต้นดังขั้นมาจังไดกะโทรมาหาลูกได้เด้อพ่อมันตีเด้อพ่อไม่ตีเด้อ

0: ผม
1: ครับ 292 7444 ครับ

0: นี่ขออนุญาตบาดค่ำเด้อหลาเด้อเมาคักเมาแน่หลาเดี๋ยวนี่ขออนุญาตบาดค่ำขั้นว่าสิไปตัวกยานเกิดอุบัติเหตุแก่ทรัพย์สินเจ้าของรถล่าเพื่อนรวมทางมื้อนี้ขออนุญาตหลายๆนอนโรงแรมสักคืนนึงเนาะมื้อเนี่ยอย่าว่ากันเด้อซะแล้วเนาะเมาแล้วบ่ครับเพิ่นว่าสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าดิวรับสายครับ
1: ครับผมสั่งกาแฟครับ
0: ครับอีพอเอากาแฟจากกล่อง
1: กาแฟ2กล่องยาไอตากระปุกหนึ่ง
0: กาแฟ2กล่อง600บาทแล้วก็สายตา1กระปุกก็650บาทเป็น 1,250 บาทอีพอเอายังเป็นของจำรวยครับ
1: เอาอันยังก่อนมันสูตรเย็น
0: น
1: ่ะ
0: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะเปล่าเนาะ
1: มันนวดสูตรเย็น
0: ได้ครับผมคุณพ่อเคยสั่งบ่เนาะเห็นเบอร์แปลกๆโทรมา
1: บ่บ่แปลกดอกไอ้สั่งย้ําเสาไอ้ตับกุ้งนาง
0: อ่ะอ๋อสั่งกับกุ้งนางนะครับแสดงว่าพ่อเคยสั่งแล้วเนาะ
1: สั่งแล้วสั่งกินเนาะกูเบิดชุดนึงนี่ล่ะ
0: อ๋อๆไอ้พ่อซื้อไว้จังได๋ครับเพราะว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์นี่กับเบอร์โทรศัพท์กุ้งนางมันคนละเคียงกันครับผม
1: เบอร์ชื่อบ่
0: ครับผมพี่พอซื้อไว้จังไหนครับ
1: คือพ่อสมบูรณ์
0: คุณพ่อสมบูรณ์นะครับนามสกุลครับพ่อ
1: บำรุงพง
0: คุณพ่อสมบูรณ์บำรุงพง85หมู่8ตำบลคำไหลนั่นเนาะพ่อเนาะ
1: แม่น
0: โอ้นะครับผมเบอร์โทรก็เบอร์โทรเดิมนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวไอ้ลูกจะส่งให้เมื่อนี่แล้วพ่อสมบูรณ์เด้อ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบพระคุณในพ่อหลายๆครับ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับพ่อครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณพ่อสมบูรณ์บำรุงพงศ์นะครับทางตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสายตา1กระปุก650บาทแล้วก็กาแฟนะครับอีก2กล่อง600บาทนะครับเป็น 1,250 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับเอาได้เลยนะเดี๋ยวจะส่งให้มือนี้อาจจะเป็นมือวันจันทร์มือวันอังคารได้รับสินค้าเด้อพ่อเด้อนะครับ090ครับ292744ครับ090292744นะครับอีกปูลังคนสู้เบอร์มาเดี๋ยวนี้ไงหน่อยกินข้าวเที่ยงน้ำหยังเนาะทางปุ่นแม่ทางอำนาจเจริญเปิดร้านอาหารอยู่ทางปุ่นละ ทางเจแดง เจแดงได้ยังกินเที่ยงเนาะเจแดงเนาะ เห็นแต่โทมาโซเบอร์มาซื่อๆได้เดี๋ยวนี้เอ้ยเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อๆกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้าหมุนกรณีไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติ18สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำมือ

สกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง

0: หรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอกขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ลำเพินนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคนางคุณชัยคันว่าเพลงของแม่อังคนางเนี่ยเพลงใดกับมวนเพลงนั่นเลยฟังย่ำใดกับมวนย่ำนั่นผู้ขามากขึ้นอย่างนี้ตัวแต่มาเปิดเบอร์ซูเพลงบดายานคนอื่นเขาสิล้ำข้านเอาก็เลยอักไว้ฟังผู้เดียวเสนอบาวาสีอีสานลำเพลินนะครับบาวาสีเป็นเดาใจไม่ถูกลงคอยเสียงแคนและก็อีกหลายๆผลงานเพลงครับบาวาสีเป็นรอเกอร์นู่นนี่นั่นครับฟังย่ำใดกับมวนย่ำนั่นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนลูกข้อยเมียเพิ่นฟ้อนกะงามเสียงกะดีคนกะผู้งามสมาปูดมาโพเนาะอีแม่ปากกะเลยนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันผลงานเพลงเก่าๆสะแลครับเอาก็เบิ่งกับคุณนะครับคุณแม่ม้วนชวนเสมออ่าทางตำบลเขื่อนอุบลรัตนครับอำเภออุบลรัตจังหวัดขอนแก่นคุณแม่ว่าแม่บ่เคยสั่งจักเทียดลูกหล่าเอ้ยแต่ว่าอีแม่อยากได้น้ำมันนวดนั่นแม่เอาสูตรห่อนทั้งสองเด้อเพิ่นว่าเอาได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อแม่ม่วนเด้อจัดส่งให้วันนี้ขอนแก่นแล้วนะฮะก็สิเป็นมื้ออื่นนะครับได้รับสินค้าคุณแม่ถนอมนะครับเจริญสุรสกลลายซื้อตกลนได้แม่เด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้ละครับน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทและก็คุณแม่ทองใบคัชนะกาแฟ4กล่องนะครับของชำร่วยแม่ว่าขอเป็นผ้าคนหนูขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตากะเขดังกะวีกนี่แหละครับตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านเอามาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงพอเพลาะสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันจับมือลูกชุดมือหลานประสานมือน้องประคองมือแฟนจูงแขนมือเพื่อนมาฟังกันหลายๆเด้อเนาะอุ้ยปานว่าเจ้าของดังเว้ยจักดังบ่ดังแล้วคันว่าเปิดแห้งคันว่าเปิดเบามันก็ค่อยคันว่าเปิดดังมันก็ดังตัวเนาะอีเมียมือว่านนี่เหยียบดังว่าเหยียบได้ออกข่าวกันยังมาเลิกเวียกเลิกการเลิกงานไป4โมงเรียบร้อยแล้วไปหาซิดเบ็ดซะเนี่ยป้ายเขาเขียนเมืองเกิงไว้ว่าบ่มีเจ้าของเพิ่นว่าไอเห็นเขาเขียนป้ายบอกเมืองเกิงชัดเจนเลยว่าบ่มีเจ้าของซิดเบ็ดกับหลานเสยแล้วเว้ยป้ายเขาก็เขียนซักจึกไว้อยู่เด้ก็เลยอ่านเบิ่งอยู่ดอกว่าว่าคันว่าอ่านหนังสือบ่ออกก็บ่เมียนแหมจะเขียนป้ายเมืองเกิงไว้ยังดีบอกว่าบ่มีเจ้าของสิดเลยสักพักหนึ่งพอใหญ่หนึ่งย่างมาวะเนี่ยหำอ่านหนังสือบ่ออกที่เพิ่นว่าโอ้ยก็ออกอยู่แล้วครับพ่อว่าเห็นป้ายบ่น่ะเขาเขียนไว้อยู่นั่นน่ะว่าซั่นเห็นอยู่ครับว่าคือบ่อ่านเบิ่งแน่ว่าซั่นอ่านแล้วครับเพิ่นว่าบ่มีเจ้าของกูนี่ล่ะเจ้าของเพิ่นว่าโอ้ยก็เขียนป้ายบอกว่าบ่มีเจ้าของบ่มีเจ้าของยังจะมาเจ้ามาเป็นเจ้าของจังได้ก็เลยได้โสเลกันอยู่เนาะก็ยังมาเขียนว่าบ่มีเจ้าของว่าซั่นกะซิดเลยแล้วทางผีผ้าล้านซิดเนาะป๋าได้อยู่2ตัวก็เลยได้ขึ้นเขาวิ่งก็เขียนป้ายบอกเข้าจะบอกว่าบ่มีเจ้าของบ่มีเจ้าของบัดใดแต่ผู้ขาอ่านผิดเฮือใดผู้น้องครับพวกเขาบอกว่าบ่มีเจ้าของเพิ่นว่าเหยียบแล้วเมื่อวานเนี่ยเหยียบได้ไปกินกาแฟอยู่โรงพักแว้นเหยียบได้ไปกินกาแฟอยู่เฮียนผู้ใหญ่บ้านเนาะโอ้ยพยายามทำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงเฮ้ย ่ก็เขียนไม่เนี่ย
1: เสียงแทนผู้ใดว่าวอนอ่อนคำหักเงินอายเรียกเอิญ
0: เขตห่วงห้ามจังฉี่ก็ว่าเนี่ย
1: เอิญระวังเบิ่นแววมา
0: อันนี้เขียนจังได๋บ่มีเจ้าขวางเพิ่นว่า
1: ล่องลอยไปทั่วตา
0: ปัดได้แถวคนละบอกัน
1: หาน้องอยู่เหมือน
0: เดิมก็คิดว่าบ่มีเจ้าของซั่นเด้ปัดได้แถวบอของเพิ่นก็บอใบไม้ไม้เอกอ่างนะนะมันก็อ่านว่าบอคือกันแหมครับบ่มีเจ้าของสะอันนี้มีเจ้าของก็สิว่าเบาซั่นโอ้ยน้องเหยียบได้ไปกินกาแฟก็ยังว่าเหยียบได้ไปกินน้ำเย็นเย็นเฮียนพอกำนั่นกันว่าเฮียนกำนั่นในไข่เนี่ยอยู่พอลุงเจ้าของนี่ละ
1: ทั้งพี่มันทั้งพ
0: ี่กันว่าเฮียนผู้ใหญ่บ้านนี่ที่เนาะกันว่าเฮียนกำนั่นนี่เพิ่นกะสิว่าแล้วดอกเพราะว่าพอลุงเจ้าของ
1: ผู้ซ้อนนั้นเพียงหรือไปก็คือบ่คิดจักใดก็ใจเจ้าบ่ห่วงนางผัวดอกทั้งเจ้าผู้สร้างงามทั้งผัว
0: หอบอุปกรณ์ขึ้นรถหนีอาลาดแล้วไว
1: ้
0: เอากระรับ090กระรับ2927444กระรับ090 2927444อันนี้ละเนาะเขียนคือกันแต่ว่าความหมายมันคนละอย่างคนละแนวกันนี่คือเลขเก่ากับเลข6นี่แล้วอีเมียขั้นมาผู้นึงก็เหลียวเบิ่งอีกข้างนึงมันก็คือว่าอีกเลขนึงคันว่าเหลียวเบิ่งอยู่ข้างล่างจังสี่มันก็คือเลข6คันว่าเหลียวเบิ่งอยู่ทางพุ่นมันก็คือเลขเก่านะนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เขียนคือกันอยู่แต่ว่าความหมายมันคนละความหมายบัดนี้มันคนละบ่กันเด้เดียวเนี่ยก็เลยเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อปลาตลาดเพื่อแล้วมากินมื้อวานนี่ก็ได้ปานนั่นก่อนที่สิไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปงูข้ามลัดทางพร้อมบ่ได้โอ้ยโศกๆมันๆๆๆเพิ่นว่าเนี่ยกระเปียกอยู่ได้คนเฮางูข้ามทางบอกว่าโศกๆมันๆลำๆรุ่ยๆตบกระเป๋าเปะๆๆอยู่เว้ยยามสิไปหาอยู่หากินแบกสะดุ้งไปเรียบร้อยแล้วไปพ่อพระอยู่ข้างทางโอ้ช่วยแล้วมื้อนี้เพิ่นว่า
1: โอ้
0: แสดงว่าพระแม่นตัวช่วยตัวน่ะขั้นว่าพระตัวช่วยงานบุญงานบวชงานสวดงานสวบมันคือม่นพระไปสวดดูคือม่นตัวช่วยไปสวดซะน
1: ี
0: ่ไอ้ก็เงิดอยู่เดี๋ยวคนเฮาก็ได้
1: โอ้ยโอ้ย
0: เอากระรับ090กระรับ2927444กระรับ0902927444ครับ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ะไรก็ขอให้กระไรแต่บานหัวให้หน้าสวนเด้อล่ะเด้อกระไรก็ขอให้กระไรแต่ม่วนหมู่เฮียนกับเราส่วนว่าว่าจะเว้า2คนเฮาอย่าได้ห่างแม่นต่างคนสิอยู่ต่างบ้านสิอยู่ต่างเขตต่างจังหวัดความเว้าอย่าได้ห่างกันซะแล้วเนาะเดี๋ยวอายหาเงินหาคำซะก่อนขวักปันศาลาพระเจ้านี่ล่ะสิบอกผู้เฒ่าผู้แก่ไปสู่ขอซะเด้อดใจรออีกนิดนึงอย่าเฝ้าหน่อยใจได้ล่ะเด้อหักคือเก่านั่นล่ะ

0: อารักแท้นักรับหนุ่มบ้านไกลหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยาเอกกับพลมนตรการคุณแม่ลำไพคุณพ่อไมตรีแก้วเก็บคำเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามานะครับและก็ได้สั่งซื้อน้ำมานวดสูตรเย็นสองกระปุกเดี๋ยวลูกจะทรงไห้มือนี่อาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารสินค้าหัวหน้าเฮียนาบานเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อรอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับเอาความใกล้ชิดจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มคุณตาคุณยายเอียไอหนองนุงลุงปานาอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทางเอื้อยอายน้องนุงลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับหน้าไมค์และก็หลังไมค์เหมือนเดิมอย่าท้อ090
1: อยู่บ้านไกลแต่ใจหักมา
0: 292 7444 090ครับ292 7444ครับ

หมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: มันนูมันมี
2: ก้อนทองสองสนุดอันสูดเย็นนั่นสองกล่องสองก้อนสองกระปุก
1: นี่แม่ไม่เอาน้ำมันนวดสูดเย็นสองกระปุกนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าจะได้เลยนะ
2: จ้าที่อยู่อยู่แหละเนาะ
1: จ้าของคุณแม่นวลดีทลาหมู่สองหมู่เก้าเนี่ยราคาบาทเล่าหน่อยเนี่ยอะไรแม
2: ่จ้าขึ้นใหญ่มากทีหนึ่งแล้ว
1: จ้าใจแม่ทางตำบลพระกลางทุ่งนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เมื่อนี้ได้แม่เด้อ
2: จ้า
1: ครับผมครับผมขอพระคุณแม่หลายๆครับ
2: สูตรเย็นเด้อ
1: จ้าสูตรเย็น2กระปุก300บาทครับ
2: จ้าจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นวลดีบ้านเราหน่อยนะครับตำบลพระกังทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมน้ำมันนวดสูตรเย็นซองกระปุกเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มือนี่นะครับอาจจะเป็นมืออื่นมือหื้อนะครับได้รับสินค้านะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: ค่ะสร้างยาไงจ๊ะ
0: จ๋าเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับ
1: เอากระสายเส้นก้อนค่ำนะคะ
0: กระสายเส้นนะครับ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลครับผม
1: จ้าร
0: ับเป็นกระปุกนึงเนาะ
1: จ
0: ้านะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับพ่อเพิ่นเคยสั่งบ่อีเมลเพิ่นเคยสั่งบ
1: ่เพิ่นก็สมมุติเคยสั่งแล้วก็เพิ่นมีแต่ให้เขาสั่งให้เอานางกาลพรศูนย์โทรค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อว่าจังได๋ก็ครับ
1: คุณแม่กาลพรศูนย์โทร
0: คุณแม่อันใดก็ฮึ
1: กาลพร
0: กาลพร
1: จ
0: ้
1: า
0: พรตัวไหนพรตัวไหนครับ
1: พอพานรอเรือจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อพอพานรอเรือนะครับนามสกุลครับ
1: ศูนย์โทร
0: ศูนย์โทรบ้านเลขที่ครับผม
1: 80ค่ะ
0: บ้านเลขที่80หมู่ที
1: ่หมู่7
0: หมู่7บ้านนี้ยังครับบ้านเฮา
1: บ้านโป่งจ้า
0: บ้านโป่งนะครับตำบล
1: ฝั่งแดง
0: ตำบลฝั่งแดงครับผม
1: อำเภอธาตุพนมค
0: ่
1: ะ
0: อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมานี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยนะครับรับเป็นกระสายเส้น1กระปุก450บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ
1: จ้า
0: ครับผมครับผมขอพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับผมคุณพ่อบุญมี
2: บ่าวดิวบ่ครับ
0: ครับผมแม่นแล้วครับ
2: อ๋อเอากระสายกระสายเส้น1กระปุก
0: กระสายเส้น1กระปุกเนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เมื่อนี่เด้อพ่อบุญมีเด้อ
2: ครับผม
0: ขาฟังเพลงได้บ่พ่อ
2: ขึ้นฮอดเมียเก่า
0: แน่ขึ้นฮอดเมียเก่าเมียใหม่เฮาเด้ซั่นน่ะ
2: เมียใหม่ก็วันนี้ล่ะ
0: ดีเมียใหม่ก็นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละติโอ้ยเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวผมสิไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลนะพ่อครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณที่มาหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขึ้นหอดเมียเก่าว่าซั่นน่ะเมียใหม่น่ะเมียใหม่อยู่ข้างๆเลยล่ะว่าซั่นโอ้ยมื้อแรกนี่สิไปอยู่โรงพยาบาลเพิ่นว่าโอ้ยน่ะเอาโมเมนตาเลี้ยงม่านๆใส่เลยไว้พ่อยังขึ้นหอดเมียเก่าอยู่ดิเนี่ยเนาะเอาได้เลยนะครับผมกระสายเส้น1กระปุกนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อบุญมีแสงใบเอาเบานัวหัวเหมือนกันไปเนาะคุณพ่ออย่าไปซ่าเด้อก็ยังว่าผีบาดจะรายการแน่ๆเอาครับ0902927444ครับ0902927444ครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดบ่าวเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเลยเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นนะครับแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำนะครับมีทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับยกเว้นสบู่ก้อนคำครับสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆนะครับ1ก้อน2ก้อนบ่ทันได้พ่อรู้บวกค่าส่งอีก50บาทนะครับสั่งซื้อสบู่พ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ090-292ครับ7444 090-292-7444ครับ

เวลาเบิดนะครับเบิดเวลาเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพบกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมคนตาคนย่าเอไอน้องนุ่งลุงป่านาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครทวงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: เมกะเฮิร์ตซ์ 106.75 เมกะเฮิร์ตซ์อุดรธานี 057หมู่ 19 บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444
3: โอ้ยเท่เงาเงาเออกระสันไข่รักเจ้าหลายๆเด้อโอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึง

0: ขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

0: นางอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444
0: ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคลองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินสวยใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอก

0: Global
1: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ขึ้นหันขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะ2เพลงพร้อมไปด้วยกับรายการสดๆแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงหอดบ่าย2โมงตรงส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงตรงนี้อยากทักทายกันค่ะอยากแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำติดต่อค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรหาลูกสาวใดค่ะคุณพ่อคุณแม่09029274440902927444มื้อนี้แดดออกแล้วค่ะ อากาศมาแล้วเริ่มมีแดดมีแสงแล้วมื้อนี้นะคะส่งงานเพลงสดใสกันไปสำหรับวันนี้อยากได้สินค้าจากปันก่อนค่ำค่ะคุณพ่อคุณแม่กดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะทักทายกันไปเป็นประจำแบบนี้แน่นอนกงนั่งขึ้นหันขึ้นเวทีค่ะต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ทรายลงหันไปเรียบร้อยนะคะกงนั่งกระโดดขึ้นหันต่อเลยบัดเร่งกันต่อค่ะกับบานสมุนไพรก่อนค่ำฝากไว้แน่กันแล้วกันค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋าหลายคนกินไปแล้วรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทากันอยากให้กินต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดขาดช่วงขาดตอนเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นคือเก่านะแม่เนาะนะคะฝากไว้น้ำค่ะสำหรับกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่องค่ะจะมีส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบหลักๆที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะ32ชนิดเลยรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องค่ะมีทั้งเบิด10ซองถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่องนะคะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปรซีกล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมสามารถเลือกได้เลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำหรือว่าจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยค่ะ8กล่อง 2,000 บาทสำหรับกาแฟก่อนค่ำ8กล่อง 2,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้ถ้าเป็นชิ้นใหญ่นะคะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้าและกาแฟก่อนค่ำอันนี้สามารถเลือกได้1ชิ้นถ้าเป็นของแถมชิ้นเล็กเลือกได้2ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมวันนี้ขอฟังเพลงนะครับผม
1: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
2: วันนี้ผมเลือกมาจากฟังของมนแคนครับผม
1: จ้ะเพลงของพี่มนแคนซื้อเพลงว่าจังไดคะพี่
2: เจ้าตัววะฮักอายครับผม
1: เจ้าตัววะฮักอายเนาะ
2: ครับผมได้ค่ะทุกเสียงทุกสายนะครับเด้อ
1: ค่ะโทรจาก
2: น้องกุ้งนางสวยๆหน้าใหม่นะครับผม
1: จ๋าโทรจากที่ไหนคะ
2: หนุ่มศรีวิไลนาคีนาครับผม
1: หนุ่มศรีวิไลนาคีนา
2: ครับผม
1: โอเคจ้ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับนะคะคุณพี่ศรีวิไลนาคีนาสวัสดีค่ะแม่ตะไคร่หอมคือหลุดไปอีแม่นะคะโทรใหม่นะคะสายไหนที่โทรแล้วไม่ติดนะคะหรือว่าเป็นสายซ้อนนะคะติดต่อใดนะคะก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮาค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาใหม่ได้เลย0902927444สวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่สมศรีจ๋า
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งนั่งรับสายแล้วค่ะ
4: แม่กุ้งนั่ง
1: จ้าก
4: าแฟไหมแม่จากซี
1: จ้ากับกาแฟซีกลองเนาะแม่เนาะ
4: เอาผ่าคนนูซีน้ำตาล

0: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444ด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
0: น้ำมันเขียวก้อนคำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัด

0: 090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งพอนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขี้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขี้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยายเฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า
3: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: อีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
4: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจ

0: อนรับนะคะทุกท่านต้อนรับคุณปอคุณแม่ข่าวสู้ขับเหล็กที่2กันชั่วโมงที่2ของรายการกับผลงานเพลงเมื่อสักครู่นะคะจบลงไปนั่งกวักมหาเสน่ห์กวักเงินกวักทองนะคะกวักอย่างแน่กวักโชคกวักลาบนะคะกวักแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันแล้วกันเนาะแม่เนาะนะคะขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีนะคะเจอแต่คนดีๆต้อนรับกันเข้ามาค่ะชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะกับอีก1งานเพลงที่เปิดจบไปเมื่อสักครู่จากคุณแม่ตะไคร่หอมแนะนำกันเข้ามาค่ะฝากไปถึงนะคะเห็นฝากไปสำหรับแน
1: ่ร้อมบุญ
0: เดี๋ยวนะนึกก่อนนึกก่อนแล้วถ้าบ่ได้จดนี่เป็นปัญหาหลดได้แม่ความจำอันน้อยนิดของลูกสาวนี่ต้องเป็นคักแน่ถ้าบ่ได้จดเนี่ย
1: งามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูงส่งชวนให้พะวง
0: คุณขนาดนางนึกตั้งโดนยังบ่ออกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนึกออกจะบอก0902927444ค่ะตอนรับกันเข้ามาชั่วโมงนี้ส่งเพลงเพราะไปด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสามารถที่จะโทรทักทายกันค่ะหรือว่าสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับแม่หนูนะคะแม่หนูบอกว่าได้ของรับแล้วครบถ้วนแล้วก็ขอเพลงเขาม่าน้ำแน่นะคะโฮมหมักคอร่ออายนะคะบ่อป้าแต่หาตื้มอันนี้จากคุณแพคุณพ่อสามแยกอ่างทองลำชีอย่างร้องไห้จากคุณแม่นงคลานเมาเหล้าเมารักจากคุณแม่จำเนียงนะคะรักเธอเท่าฟ้าจากคุณแม่เกศรขาแพง
1: ชายชม
0: นอนกอดตัวเองจากพี่กำพลาเมียค่ะส่งให้กับคนขังสอกแล้วก็จากคุณพ่อปัญญาค่ะอีพ่อบอกว่าเอาโจโจในเด้อกุ้งนางเด้อเดียงด่างในวางสันพอปัญญาว่าจังสีละค่ะอีพ่อว่าหาคาถาไม่พอในเปียงคาถาคาถาให้อันให้อีแม่เศร้าสื่อเลขพนะป่ะเนี่ย
1: ขาดรัก
0: มาถามถือคนเถอะพ่อคาถาอย่างน้อป่ะเนี่ยน้อ
1: ช่วยกว่า
0: คาถาจะช่วยทำให้คุณแม
1: ่
0: ลดละแล้วก็เลิกจากการซื้อหวย
1: ด้วยถูกยิงนะ
0: มึนตึบเลยพ่อจักเสียวคาถาใดมาฝากขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสำหรับผลงานเพลงเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้ทยอยไห้นะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำนำมาฝากมาต่อคือเก่าเหมือนเดิมค่ะกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรต่างๆใส่เข้าไปถึง32ชนิดเลยทีเดียว1กล้องค่ะมีทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล้องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทนะคะได้ของแถมนะคะเลือกได้ของแถมจะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะของแถมเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นค่ะหรือจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะคะโปรชุดใหญ่กาแฟก้อนคำ8กล่อง 2,000 บาทของแถมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่สามารถเลือกได้2ชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะจะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห้อนไฟฟ้าแล้วก็มีกาแฟก่อนค่ำเลือกได้1ชิ้นถ้าเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะฝากร่วมไปถึงกับผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาแน่ค่ะคุณแม่จ๋าบำรุงสายตาดูแลดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลนะคะถ้าซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดจะเลือกเอาเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำเอา3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600ค่ะและได้ของแถมด้วยของแถมถ้าเป็นชิ้นน้อยชิ้นเล็กเนี่ยนะคะเลือกได้2ชิ้นค่ะคุณแม่จ๊ะแต่ถ้าเกิดของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้น สำหรับบำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุก 1,800 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดอยากจะได้นะคะเป็นกระสายเส้นก้อนคำกระสายเส้นก้อนคำกระปุกหนึ่งจะมีทั้งเบิด30เม็ด30แคปซูลนั่นเองมันจะเป็นแคปซูลนะคะสำหรับกระสายเส้นของบ้านก้อนคำจะบ่แม่นแบบชนิดน้ำจะเป็นชนิดแคปซูลการพกพาสะดวกน้ำหนักเบาใส่กระตาหมากใส่กระป๋อกระเป๋าเฮานี่สะดวกสบายจ้ะแม่ก็เลยเฮ็ดออกมาเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลนั่นเองนะคะถ้าซื้อ1กระปุกราคา450ซื้อ2กระปุก900นะคะถ้าซื้อแบบเป็น3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมถ้า3กระปุกนะคะราคา 1,200 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเพลงหยังคะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: เพลงกุหลาบแดง
0: กุหลาบแดงโอเคแต่ถึงคิวเดี๋ยวส่งไห้นะคะไปจ่อยกุหลาบแดงสักครู่เดี๋ยวกุ้งนั่งเปิดไห้นะคะ0902927444อันคำว่าสักครู่นี่หลายคนบอกว่าอันสักครู่สักครู่เดี๋ยวกุ้งนั่งเปิดให้บ่ได้เปิดจักเทื่อมันติดปากซะได้บ่แม่มันคิ้วเหย้าปานหางเบากะว่าสักครู่เดี๋ยวเปิดให้คิ้วบ่ฮอดจักเทื่อส่งงานเพลงนี้ค่ะบ่ป๋าแต่หาตื้มนะคะขอเข้ามาจากทางด้านคุณพ่อสามแยกอ่างทองนะคะส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยค่ะ

0: ษปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G 572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ยาตาจ้ะ
4: ตาบำรุงสายตาแม่เอาจ้ากระปุกดีคะสายตาก
3: ระปุกเดียวจ้ะ
4: จ้ากระปุก1650บาทเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
4: จ้าที่อยู่เดิมคุณแม่ทุมมาอีแม่บ่ได้เปลี่ยนข้อมูลหยังนะคะ
3: จ้าที่อยู่เดิม
4: ได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะแม
3: ่จ้าขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณอีแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่ทุ่มมาวงสีแก้วนะคะคุณแม่สั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำค่ะ1กระปุกราคา650บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วรอรับสินค้าที่บ้านโดยประมาณนะคะ 1-2 วันเท่านั้นของไปหอดนะคะจ่ายเงินกับคนที่ไปส่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าได้ยังกินแม
6: ่ต
5: ำบักฮุงโอ้ยมีขนมเส้นบ
6: ่ขนมเส้นก็มีแต่ว่าบ่มีน้ำ
5: แต่อ๋อบ่เป็นยังกินตำบักฮุงกับขนมเส้นกระแซบแต่ว่ามื้อเช้าแต่ก่อนเขารายการคงนั่งสดไปถ้วยนึงแล้วได้แม่
6: เปิดเพลงใส่ผ้าขาวนะ
5: ใส่ผ้าขาวเอาเพลงไหนดีคะแม่เพลงใส่ผ้าขาวเนี่ย
6: เด้งเด้งอันนี้มันมอยกันเป
5: ิ
6: ดเลย
5: เอาน้ำกันเนาะแม่เนาะเอาเป็นเมาไปเลย
6: ได้
5: จ้ะแม่ได้เมื่อใดแม
6: ่
5: อะไรนะคะ
6: นอกเบอร์
5: อุ้ยออกเลขแล้วแม่เลยบ่ได้นอกน้ำมูแม่นค่ะหลายงวดเราได้กุ้งนั่งบ่ซื้อเนี
6: ่
5: ยอีหลีเด้
6: ก็ฝ
5: ัน
6: แม่ได้4-50
5: มันออก04มันบ่คะแม่หรือตัวใด
6: มันบ่ได้มันด
5: อกอ๋อสุยไปนิดนึงแม
6: ่นั่งล่ะโอ้ยผิดแต้มนึงย่อเนาะ
5: คงนั่งออกเลขแล้วก็เลยบ่ได้หงายน้ำมูแม่
6: เ
5: เดี๋ยวสิอันสิฮะคาถาออกเลขให้พอปัญญาอยู่พอปัญญาโทมาว่าหาคาถาออกเลขให้อีแม่ในวางสันแม่มีบ่คาถาบ่ค่อยได้ยินเลยค่ะแม่เสียงโทรศัพท์แม่เบา
6: ๆ
5: จ้ะเอาเอากินเลยค่ะแม่กินเลยเด้อกินเพื่อลูกสาวแน่จ้าเมื่อใดตําแก้วบองอีกแม่
6: เมื่อใดตําเมื่อใดไปตลาดพ
5: ละแม่โทรหากุ้งนางแน่เด้อเมื่อใดอีแม่ตํากุ้งนางจะสั่งจัก2กระปุก
6: จ้า
5: จ้าโอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่พลอยพ่อหมานทางดงพองนะคะแก้วบองมืดบ่แม่นหยังได้แม่มืดแล้วมืดน่าจะซักมือว่านมือก่อนค่ะเอ้ยของหมักเด้นะคะคิดอะไรไม่ออกต้มไข่กับแก้วบองจบเลยง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขนาดเลยคุณนางนี่เอาไปเลี้ยงเด้อแม่เด้อผู้ใดเอาลูกสาวไปเลี้ยงนะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับนะคะออเดอร์จากคุณพ่อทวีปกป้องนะคะอยู่ตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องของแถมเป็นผักขนหนูสีน้ำเงินนะคะขอบคุณแม่น้ำชุ่มจันทร์ค่ะอยู่ตำบลหนำกำอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนขอบคุณสำหรับคุณแม่บุญหอมแพนสมบัติค่ะอยู่ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสุดลังนาแล้วก็ขอรูปดีเจน้ำขอบคุณแม่เสนพ่อสมบูรณ์จันทพงศ์อยู่ตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทขอบคุณแม่สมสาทดดอนอยู่ตำบลดินดำอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีน้ำตาลแล้วก็ขอรูปน้ำขอบคุณสำหรับคุณพ่อพูนอากะมงคุณอยู่ตำบลหนองโน่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนแล้วก็ขอรูปด้วยขอบคุณสำหรับคุณแม่บานเย็นมั่นสะนะคะอยู่ตำบลถาดพนมอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ2กระปุกกาแฟก่อนค่ำอีก4กล่องยอดรวมของคุณแม่เป็น 2,300 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1และสูตรเย็น1ขอบคุณทุกคำสั่งซื้อทุกๆออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าตัวใดจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพกันติดต่อได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444 0902927444ค่ะ

0: คือกับนะคะลำชีอย่างร้องไห้นะคะผลงานเพลงของนะคะคุณพี่มนแค้นแก่นคูณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าจ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
1: อ
0: ๋
1: อแม่ที่ตั้งกาแฟนะ
0: จ้า
1: ค่ะตั้งวิทยุดูแลกัน
0: อ๋อ
1: เก่าอยู่ตัวอันตี
0: จ้ายังขายยังขายคือเก่าค่ะแม่4กล่อง 1,000 บาทของแถมได้ย่างหนึ่งคือเก่าจ้ะแม่เอาอย่างดีคะ
1: เอาน้ำมันนวดอันชุดเย็นน่ะนะคะ
0: จ้ะแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้อันแม่อยู่จังหวัดใดแม่คือบ่ได้ฟังหึ
1: อันบ่ค่อยได้อยู่บ้านมันแม่บ่สบายมาอยู่แค่หลังนึงได้บ่ได้มีวิทยุ
0: อ๋อจ้ะค่ะแม่ก็แสดงว่าคุณแม่เคยสั่งอีแม่เบอร์เก่าแม่บ่คะเบอร์นี้
1: จ้าชื่อแม่ทางน้ำไอ้บอยนะจ้า
0: เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลแม่แป๊บนึงนะคะเบอร์เก่าเดี๋ยวดูยืนยันตามเบอร์เดิมเบอร์อีแม่081 0819671937
1: จ้าแม่จดหมายยมละจ้า
0: จ้าคุณแม่คุณแม่สมหมายยมรักเนาะแม่เนาะ103หมู่4ค่ะบ้านหนองหนองเมืองใช่มั้ยคะแม่ซื้อบ้าน
1: จ้าบ้านหนองเมือง
0: อยู่
1: หมู่หนองเมือง
0: ค่ะอำเภอเมือง30
1: 30
0: จังหวัดอุบลราชธานีเจอข้อมูลอีเมลแล้วค่ะค่ะ
1: เพราะว่าอันเมื่อเก่านี่ล่ะจ้า
0: ได้จ้าแม่จักประมาณมือ2มือของถึงคือเก่าเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวลูกสาวพิมพ์ออเดอร์ส่งไปเลยส่งออกมื้อนี้ค่ะจัดส่งให้นะคะมื้อนี้แต่ไปถึงบ้านนะคะน่าจะ 1-2 วันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสินค้าภายในมื้อนี้ถ้าไม่เกิน 4:00 นนะคะแม่จ๋าถ้าบ่เกิน 4:00 แล้งส่งออกมื้อนี้ส่งออกจากบริษัทนะคะวันนี้แต่ถ้าเกิดใครที่สั่งเกิน 4:00 นไปแล้วรอบการจัดส่งจะเป็นมื้ออื่นค่ะนะคะดังนั้นใครที่จะนะคะอยากให้ส่งในวันนี้อีพออีแม่สั่งอย่าให้เกิน 4:00 นแล้งกันแล้วกันนะคะถ้าเกิน 4:00 นแล้งไปเดี๋ยวรอบการจัดส่งสิเป็นมือรุ่นไปอีกนะคะ0902927444 0902927444นะคะมีคุณแม่น่าจะเป็นโซนภูเวียงไหมคะอีแม่โทรมาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่หนึ่งช่วงหลังไม่แม่บอกว่ากาแฟก่อนค่ำน่ะมีส่วนประกอบอีหยังแน่นะคะเว้าให้แม่ฟังเด้อแม่นะคะว่าจังสันอีแม่ว่านะคะสำหรับกาแฟก่อนค่ำนะคะคุณแม่จ๋ามีส่วนประกอบจริงๆมีทั้งหมดเลยนี่คือ32ชนิดหลายแห้งเนาะแม่เนาะหลายอย่างเลยนะคะอันดับแรกเลยกาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำคาเฟอีนต่ำนะคะดังนั้นผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดื่มได้และเป็นกาแฟที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบบ่มีน้ำตาลหลายคนบอกว่าอุ้ยถ้าบ่มีน้ำตาลมันสิบ่ขมปีบ่กุ้งนางมันสิกินได้บ่มันสิแซ่บบ่แม่จ๋ารับรองเลยรสชาตินี้สุดอยู่นี่อันนี้บ่ได้เว้าเองเด้แม่นะคะอันนี้คือฟังจากนะคะพ่อแม่ที่เว้าสู้ฟังเนี่ยบอกว่าโอ้ยว่าแต่ส่งเนี่ยว่าแต่ถึกน้ําฮ้อนว่าแต่กาแฟถึกน้ําฮ้อนนี่กลิ่นมาก่อนเลยมันหอมมากๆนะคะกลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีนะคะไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบแต่ว่ากลมกล่อมแน่นอนจะใส่ตัวซูคาโรสค่ะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะดังนั้นไม่ได้ใส่น้ำตาลท่านที่เป็นโรคเบาหวานดื่มได้นะคะเบาหวานความดันไขมันอีแม่กินได้ดื่มได้นะคะส่วนประกอบของกาแฟก้อนคำนะคะมีอะไรบ้างโอ้หลายอย่างเลยกุ้งนั่งจะแฮเบิลเมดเลยบ่แม่มันคือส่งหลายแต่32ชนิดเลยมีคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากอะเชเลล่าเชอร์รี่สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากส้มแขก นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีทั้งสารสกัดจากดอกค่ำฝอยสารสกัดจากทางเช่านะคะสารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเมล็ดง่าดำสารสกัดจากเฮ็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะหรือมีทั้งวิตามินซีค่ะแม่วิตามินซีก็มีโคเอนไซม์คิวเทนมูเนี่ยสารสกัดจากชาเขียวนะคะวิตามินอีก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากพลูคาวแอลคาเนทีนก็มีเยอะเลยจะแม่ละย่างนะคะสมุนไพรล้วนๆเลยทั้งหมด32ชนิดอันนี้คือไล่ไปบ่เบิดมันหลายแห้งจะแม่จ๋าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้กาแฟก้อนคำเอาไปดูแลสุขภาพนะคะมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจให้บ้านก้อนคำได้ดูแลนะคะ0902927444 0902927444นะคะติดต่อสอบถามหรือโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่
2: แ
0: จ
2: ้งก่อนท่านจะช่วยสั่งได้
0: จ้าอีแม่ฟังท่านอยู่เดี๋ยวเนาะเมื่อกี้กุ้งนั่งไล่ไป
2: ได้ได้อยากได้ยาตา
0: จากได้บำรุงสายตาจะบำรุงสายตาอีแม่เอาจากกระปุกดีคะ
2: กระปุกนึงมันสักร้อย
0: จ้ากระปุกนึงไปล่องเบิงเนาะแม่เนาะ650บาทค่ะ
2: อ
0: ัน
2: กระปุก650
0: จ้า650บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะแม่เก็บเงินปลายทางจ้าถ้ากาแฟถ้าแม่เอากล่องเดียว350ถ้า2กล่อง600ถ้า4กล่องพันเดียว
2: เอากล
0: ่
2: องเด
0: ีย
2: ว
0: เนาะแม่เนาะค่ะกาแฟ1กล่อง350รวมกันเป็น 1,000 บาทพอดีแม่ได้ของแถมนะคะแม่
2: แ
0: จ้ะของแถมเดี๋ยวกุ้งนั่งไล่ให้ฟังเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะ
0: จ้ะของแถมจะมีเสื้อค่ะ
2: จ้ะนวดดีนะ
0: จ้ะแถมเป็นนวดสูตรไหนจ้ะแม่มีร้อนกับเย็นค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นั้นคันแม่นซื้อนี่ก็300บาท2อันน่ะนะ
0: จ้าแมนค่ะแม่ถ้าแม่จะซื้อเอาก็คู่นึง300
2: โอ้คันนั้นคันแม่นแถมมีแถมอันเดียวบ่
0: จ้าถ้าแถมได้อันนึงจ้าแม่แถมได้อย่างเดียวค่ะจ้าคุณแม่เลือกได้นะคะถ้าแถมได้1อย่างจ้าแม่เป็นน้ำมันนวดกับสูตรใดสูตรนึงค่ะแม่จ้าเดี๋ยวลูกสาวไล่ให้ฟังเนาะแม่เนาะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำเลือกได้อย่างหนึ่งค่ะแม่
2: ท่านแม่ซื้อเอานี่เป็นจักร้อย
0: จ้าถ้าแม่จะซื้อเอาน้ำมันนวดคู่นึงมันบ่ค่ะแม่ฮัลโหลค่ะจ้าถ้าเป็นสมมติว่าบำรุงสายตา1กระปุกกาแฟก้อนคำ1กล่องแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำ2ขวดรวมแล้วจะเป็น 1,300 แล้วก็แม่ก็ได้ของแถมอีกชิ้นนึงค่ะแม่จ้าเป็น 1,300 บาทแล้วก็ได้ของแถมอีกชิ้นนึงค่ะ
2: เอาของแถมเอาเป็นอย่าง
0: น้อแถมก็ที่กุ้งนั่งไล่ไปเมื่อกี้อีแม่ฟังอีกรอบบ่
2: ก็เอาอันนี้ได้ก็เอาอัน
0: จ้า
2: เอาอัน
0: ค่ะ
2: ก็เห็บฟังวิทยุความวิทย์ก่อน
0: จ้าอีแม่ฟังในโทรศัพท์เอาเนาะบ่ต้องฟังในวิทยุค่ะเดี๋ยวมันจะแสกกันเสียง
2: เดี๋ยวนี้นั่นฟังวิทยุความมาเลย
0: อ๋ออีแม่ฟังในโทรศัพท์ค่ะแม่โอเคอีแม่น่าจะได้ฟังชัดเจน
2: กาแฟ
0: กาแฟถ้า1กล่อง350ค่ะแม่แล้วก็สายตา1กระปุกก็650แล้วก็แม่บอกว่าเอาน้ำมันนวดน้ำ2ขวด300ยอดร่วมกันแล้วจะเป็น 1,300 บาทแล้วก็แม่ได้ของแถมย่างหนึ่งค่ะแม
2: ่นี่ยังแม่ของ
0: จ้าของแถมเอาอีกรอบเนาะแม่เนาะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะ
2: น้ำมันนวด
0: จ้าเป็นสูตรไหนดีคะ
2: 3 300บาทนี่ระบบน้ำมันนวด
0: จ่าแมนค่ะเป็นตัวเดียวกันกับที่แม่สั่งซื้อเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวแถมจะได้แค่อย่างเดียว
2: คันแม่นเอาจังสีเลยนั่งเอาคันคันสามเนาะเต็มๆเนาะ
0: จ่าแมนค่ะแม่
2: คันสองนี่คันสองคันสามกับแถมมันนี้นั่นนัดหนึ่งนัดเสื้อหนึ่งไก่บ่อน
0: แม่จะเอาแบบคือบำรุงสายตา1กาแฟ1แล้วก็จะซื้อน้ำมันนวด1แล้วก็ตัวแถมเป็นน้ำมันนวดอีก1แบบนี้เนาะแม่เนาะ
2: ได
0: ้ป้อได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวคำนวณให้แต่คงนั่งตรงแจงอีแม่แบบนี้ค่ะถ้าเป็นน้ำมันนวดถ้าซื้อขวดเดียวราคามันจะ195บาทถ้าซื้อ2ขวดมันจะ300อีแม่รับได้บ่จ่าอีแม่เอาแบบนี้บ่ค่ะเอาขวดหนึ่งที่เป็นซื้อแล้วก็อีกขวดหนึ่งเป็นตัวแถมเอาแบบเดี๋ยวลูกสาวคำนวณให้เนาะแม่เนาะ650บวก350บวก195จะเป็น 1,195 แล้วก็ได้ของแถมอย่างหนึ่งจ่า
2: ได้เนาะมันก็ได้สองเนาะ
0: ก็อีแม่ก็จะได้2ค่ะเพราะว่าแม่สร้างน้ำมันนวดขวดหนึ่งแล้วก็อีกขวดหนึ่งเอาเป็นตัวแถมยอดร่วมก็จะเป็น 1,195 ค่ะ 1,195 บาทค่ะแม่ได้กาแฟกล้องหนึ่งได้บำรุงสายตากระปุกหนึ่งแล้วก็น้ำมันนวดอีกขวดหนึ่งส่วนอีกขวดหนึ่งของน้ำมันนวดจะเป็นตัวแถมแม่ก็จะได้กลายเป็นน้ำมันนวด2ขวดตามที่แม่อยากได้เลยค่ะ
2: แม่ว่าเป็นงั้นเอ็ด
0: จ้า 1,195 ค่ะแม่
2: โอ้ยม
0: ัน ค
2: ือเต็มๆเลย
0: เดี๋ยวแม่ตั้งงบไปเท่าไหร่อีแม่ตั้งงบไป 1,200 เตะ อ๋อตั้งงบ 1,200 เอาแบบนี้ก็ได้แม่ถ้าแม่อยากได้น้ำมันนวด2ขวดจะเป็นแบบจังสีเนาะแม่เนาะบำรุงสายตา1กระปุก650กาแฟก้อนคํา1กล่อง350บะหมี่น้ำมันนวดห้อน1เย็น1เป็น300ยอดร่วมเป็น 1,300 บาทลดไห่ลอยหนึ่งแต่ว่าแม่บ่ได้ของแถมราคาจะอยู่ 1,200 บาทแบบนี้แม่รับได้บ่ค่ะโอเคสิกะแลกกันบ่แม่ฮัลโหล
2: เอาล่ะมือใหม่ก้นจะนั่งมือใหม่ก้น
0: นั่งโอเคว่าเป็นอย่างนี้จ่าอีแม่
2: ขั้นเดียวเดียวพันยังบอกเคยสั่งอยู่
0: จ่าอีแม่ลองฟังไปเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณอีแม่โอ้ยคุณแม่ตั้งงบน่าจะที่พันหนึ่งใช่ไหมคะแม่นะคะถ้าพันหนึ่งเนี่ยเนาะแม่เนาะคงนั่งวากาแฟก่อนค่ำหนึ่งกลองบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกอันนี้พันเดียวเป๊ะๆ เลยพันเดียวเป๊ะๆนะคะส่วนของแถมแม่ได้ชิ้นหนึ่งตามที่ฟังเบิ่งแม่อยากได้น้ำมันนวดทั้งสองเลยแต่มันได้ชิ้นเดียวจะแม่จ๋าอีแม่เลือกเอาน้ำมันนวดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สูตรเป็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งก็ได้นะคะน้ำมันนวดสองสูตรนี่ถามว่าอะไรดีกว่ากันเหมือนกันทั้งสองเลยค่ะจะเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นนะคะส่วนประกอบต่างๆก็เหมือนกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างแตกต่างแค่ความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันส่งอุ่นตัวสูตรร้อนนะคะมันจะส่งอุ่นแน่ส่งเป็นแบบห่อนน้อยนึงนะคะสูตรเย็นก็จะเป็นเย็นสบายจังแสค่ะต่างตรงนี้เท่านั้นเองนะคะอีแม่ลองคิดเบิ่งใหม่เนาะแม่เนาะนะคะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จังโทรหาลูกสาวหรือโทรหาดีเจนะคะทุกช่วงรายการที่เขามาในบ้านก่อนค่ำก็ได้นะคะตามที่คุณแม่สะดวกได้เลยเฮ้อบ่เนี่ยสายใดแน่ค่ะตืดมากตืดมากคงนั่งบ่ได้รับจักเทื่อติดสายซ่อนเบอร์ลงท้าย2234นะคะเบอร์ลงท้าย1937นะคะก็เดี๋ยวกดโทรศัพท์เขามาใหม่กันแล้วกันนะคะ0902927444นะคะต้องขออภัยนำกันแล้วกันใส่เวลาไปนานสักนิดนึงสำหรับสายเมื่อสักครู่ สุดท้ายปิดบ่จบโอ้กุ้งนั่งนี่เป็นเซลบ่ได้เดี๋ยวเว้าต้องโดนละนะคะปิดจบบ่ได้นี่บ่ผ่านบ่ผ่านเอาซะเลยเดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี้ค่ะนี่คือ Home Accord Raw Eye ฝากไปถึงแฟนรายการนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยแล้วก็จากแม่หนูค่ะอีแม่หนูขอมาส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยนะคะสายไหนกุ้งนั่งรับสายไม่ทันรบกวนกดซ้ำกดย้ำอีกสักครั้งค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรของเจ๊สกลนคร

0: พื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าเน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: อะขายโรงศพห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ําฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของพี่อ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้อ

0: 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

ในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือก

โปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เอ้านี่เท่ากาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่0902927444โอ้หาวบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพอู้ยบ่อยากพา
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ่
1: ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอาเท่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันหนวดไหล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยขั้วตกหมอนมือขึ้นว่ะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คือใส่ตั้งแต่แนวเดียว

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุโท

0: านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับ
1: แล้วอันส่งยาอันยังขอบำรุงสายตาหน่อยไหมจักจางซีจักซีกระปุกเนี่ย
0: สายตาซีกระปุกบ่ครับพ่อสวัย
1: เออ
0: ซีกระปุกมัน 2,400 บาทที่พ่อเอาอย่างแถม
1: เออ
0: ที่พ่อเอาอย่างแถมครับ
1: ว้ายจะเอาอย่างไรเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นสบู่บ่มี
0: บ่สบู่บ่มีครับพ่อเอาบำรุงสายตาแม่นบ่เพราะแม่นกาแฟแม่นบ่บำรุงสายตามัน4กระปุก 2,400 นะถ้ากาแฟมัน4กระปุกเหมือนกัน
1: เอา
0: บำรุงสายตาอย่างเดียวบ
1: ่เออ
0: 2,400บาท4กระป
1: ุ
0: กครับของแถมอีพ่อเลือกได้มันมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีวิทยุมีผ้าห่มหรือสิเลือกรับเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได
1: ้ว่าเอาอันวิทยุซะไว้พ่อได้ฟัง
0: ได้ครับ
1: พ่อได้ฟังเงินประกันเนี่ย
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวผมเอาสายตาซีกระปุก 2,400 ได้พ่อได้ยอด 2,400 บาทเด้อ
1: ครับครับครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: เจริญ
0: ครับพ่อครับสวัสดีครับดีครับแม่สำเนียง
2: จ้า
0: ครับผม
2: เมื่อใดสิฮอดนอกของเนาะ
0: เขาอีเมลสั่งเมื่อไหร่ครับ
2: สั่งเมื่อวานนี้จ้า
0: สั่งเมื่อวานก็น่าจะวันนี้แหละครับแม
2: ่โอ้ยคือดีมากแต่ว่ากาแฟลูกบอยนี่เน
0: า
2: ะ
0: โอ้ดีจังดาอีเมลบอกสุฟัง
2: โอ้ยแม่ถึงแม่นอนอยู่กับแม่ได้กินโอ้ยมีแหงหลายเด้ออ
0: ืมครับแม่เฮารู้สึกได้ในตัวเฮาเองเนาะแม่เนาะว่า
2: ทั้ง
0: อ
2: ัน
0: คร
2: ับทั้งๆแม่นอนบ่สบายอยู่ก็กินมาโอ้ว่าเบาตนเบาตู่อีหลีอันนี้หน่อยมา
0: อืมครับแม่โอ้ยอดสบาย
2: หลายจังว่า
0: ลูกชายคือดี
2: กินได้แต่ลกหญ้าลกหยังกลางหน้าเด้อสบายอีหลีจอนเด้ว่าโอ้ยยังบ่พอแต่ก่อนเนาะว่า
0: โอ้ย
2: ขอให้เจริญเจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุ
2: ขอให้งานดีๆเด้อ
0: สาธุคุณพ่อคุณแม่ก็สุขภาพแข็งแรงเด้อ
2: จ้าจ้า
0: สาขอบคุณหลายๆครับแม
2: ่โอ้ยขอบใจลีหลายๆลีนี่ดีลี
0: ครับแม่จ
2: ะดีโอ้ยว่าถ้ากันกินเนี่ยก็อันก็พอได้เหินนี่โอ้ยว่าดีว่ามีแห้งหอมก็หอมหอมห่วยหวังโอ้ยช่องก็ดี
0: กินง่ายเนาะแม่บ่หัวใจสั่นเนาะ
2: กินง่ายจ้า
0: ครับผม
2: กินจะมีเหี่ยวมีแห้งก็ยังดีอยู่จ้าเป
0: ็นไงเดี๋ยวลูกตามให้นะแม่นะน่าจะได้วันนี้แหละนะ
2: จ้าจ้า
0: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีดีครับบ้านศูนย์ไทยครับท่าน
2: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม
2: ่กาแฟแม่8กล่องเด้อ
0: กาแฟ8กล่องอีเมลยังแถม
2: แถมกาแฟบ
0: ่ได้ครับแถมกาแฟ1กล่องเน
2: า
0: ะ
2: แถมกาแฟกับยาก็ใส่เส้นขวดนึง
0: เอายา
2: ฮู้อยู่บ่ว่าใครนี่นะ
0: ไอ้บ่ฮู้แล้วอีเมลเปลี่ยนเบอร์มาเอายากระใส่น้ํา
2: เบอร์พ่อ
0: เอายาก
2: ระใส่จะ
0: เอายากระใส่น้ํานึงกับ
2: แม่ดาวเรืองจ้า
0: ผมแม่ดาวเรืองนครพนม
2: เอามันเปลี่ยนเบอร์บ่บ่อย
0: เปลี่ยนเบอร์แล้วก็บ่ขึ้นแล้ว
2: เพราะว่ามันมี2ชิ้นนะ
0: อ๋อเบอร์เก่าคุณแม่ก็ใส่อยู่เน
2: าะใส่เบอร์เก่าแล้วใส่2ช
0: ิ้นแม่เอากาแฟ1ก็ใส่เส้น1เนาะเอ้ยกาแฟ8ก็ใส่เส้น1เนาะของแถมเอาเป็นกาแฟ1กล่องเน
2: า
0: ะ
2: กาแฟ8จ้า
0: ครับของแม่จะ
2: ใส่เส้น1
0: 2,450 บาทนะครับแม่แถมกาแฟฟรี1กล่องนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใจแม่ฟังเพลงหยังลูกไส้เปิดให้
2: แม่น่ะบ่สาวนครพนม
0: สาวนครพนมเนาะ
2: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกเปิดให้นะ
2: สาวนครพนมเพลงลาวเด้อ
0: จ้าแม
2: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับแม่
3: ฮัลโหล
0: ครับผม
3: แม่ได้รับของแล้วเด
0: ้ออ๋อแม่ได้รับของแล้วเนาะแม่น้อมเน
3: า
0: ะ
3: จ
0: อ๋อครับ
4: แม่ดีเนาะกับ
0: แม่อะไรก็แม่เสียงแม่คือเบาแท้
4: แม่ดีเนาะ
0: โอ้กาแฟดีดีจังได๋ว่าสู่ฟังแ
4: หน่ก็คือแม่แข็งแรงดี
0: อืม
4: เพิ่งพ่อเพิ่งแม่แข็ง
0: อืมครับแม่ครับกินแล้วแข็งแรงดีเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าจะเอาสุขภาพแข็งแรงแจ่มแดงองตองเด้ออีแม่อีพ่อเด้อ
4: จ้าเรียนขากระยางไปเบาเรียนเล่นไป
0: อืมครับแม่บอกต่อให้ลูกน้ำแน่บอกไปบ้านต่อให้น้ำแน่บอกกี่บอกน้องเขาน้ำแน่มันหนาไม่มันเบาหลายพอได
4: ้แม่บอกเดี๋ยวคนเขาเสียแม่
0: เออคนกสิว่าเขาโฆษณาตีเพื่อนบทเนี่ยคือว่าล่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะแม่เนาะ
4: บอกคุณดูแม่ไปว่าไปว่าแม่น่ะบอกคุณว่า
0: ครับแม่ครับ
4: ทุกคนปวดขาแม่บอกคุณดูแม่กับแต่ต้นค่ะ
0: อืม
4: ว่ากล้องเท่าไหร่เพิ่นกล้องละแม่ละว่ากล้องละ350แต่ว่ามันแพง
0: เอ้ข้าเจ้าบ่กล้าซื้อกินครับผม
4: เออกล้าซื้อกินคุณ
0: อืมครับผม
4: แม่บอกหนู
0: ครับแม่เอาเฮาดูแลสุขภาพเฮากับพ่อล่ะกะสันเนาะเพิ่นสิเป็นจังได๋ก็สร้างเพิ่นก็บุญพลามันฮอดกันมันค่อยได้กินเด้แมวหมู่นี
4: ่จ้า
0: ครับคันบุญบ่ฮอดบอกจังได๋ก็บ่ฟังจ้าอีแม
4: ่ขอบคุณ
0: อีพ่ออีแม่คือกันเด้อครับเด้อ
4: จ้าให้แม่แข็งแรงขึ้น
0: ครับผมขอบคุณอีแม่อีพ่อที่อุ่นนุนลูกชายคือกันครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้ออีพ่ออีแม่เด้อ
4: ยินเรียนแม่ที่สร้างอีกเด้อ
0: จ้าแม่ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับแม่น้อม
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่บัวเรียนครับ
5: ค่ะสวัสดีจ้าน้องบอย
0: ครับแม
5: ่ได้แม่ได้รับแล้วยา
0: ได้
5: ทำมกทำหวานนี่
0: ครับแม่โอ้ได้แล้วเรียบร้อยโอ้ทำงานเร็วอยู่ตัวนี่ทางนู้นเนี่ย
5: จ้า
0: ครับผม
5: มาพอดี5 โมงแดง
0: อืม
5: เอาแม่จะกินอันนี้ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเอาไม้สุมนุ่มจะหาย
0: ครับแม่ ลองทานดูนะแม่นะแม่บัวเรียนนะสุขภาพแข็งแรงเด้อ
5: เออสาธุล่ะลูกบอยเอิ้นลูกแล้วนะ
0: ครับคุณแม่ครับครับผมขอบคุณ
5: มีอย่างมีอะไรก็จะได้ปรึกษาย
0: ินดีครับแม่ครับยินดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สว
5: ั
0: สดีครับแม่ครับ
5: ขอบคุณจ้าอายุดีมีแรงเด้อ
0: สาธุอีแม่ก็คือกัน
5: อายุมันปันเยินรับใช้ประชาชนต่อไป
0: สาธุสาธุคุณแม่ก็เช่นกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
5: สาธุให้ทุกมีสุขภาพดีขึ้น
0: ครับแม่ครับ
5: จะได้ไปไหนสะดวกหน่อยอ่ะนี่เอวเนี่ยมันแข็งนะบอย
0: ครับแม่
5: มันยืดไม่ได้มันแข็งแต่มากินในไส้เส้นตัวนี้เลยรู้สึกว่ามันจะตรงจังหน่อยอยู่แต่ว่ามันยังไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควรนะ
0: แต่ว่ามันก็ดูว่ามันเริ่มทำงานเริ่มทำงาน
5: ดูแล้วมันจะยืดไปได้อยู่เพราะว่าเส้นแม่มันตึง
0: ครับ
5: มันไม่ใช่แต่มันตึงแล้วมันอะไรมันตึงจนมันจะเหยียดไม่ได้แล้ว
0: อ๋อครับแม่ครับเอาขอบคุณแม่มากเด้อ
5: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่
5: ขอบคุณลูกบอยเหมือนกันนั่นแหละที่ได้ยามาถูก
0: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
5: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่บัวเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับครับ
6: จะได้ยันกาแฟค่ะ
0: จ้าแม่เอากี่กล่องครับ
6: อัน3กล่องเท่าไหร่ค่ะ
0: 3กล่อง900 4กล่อง 1,000 ครับแม
6: ่อ๋อ
0: ค่า4กล่อง 1,000 บาท3กล่อง900บาท
6: 3กล่องเท่าไหร่ก
0: ็3กล่อง900จ้าแม่แต่ว่าถ้าเป็น4กล่อง 1,000 ค่ะเพิ่มอีก100เดียวก็ได้อีก1กล่อง4กล่อง 1,000 บาท
6: สองกล่องเลยค่ะ
0: สองกล่อง600จ้ะแม่จ๋า
6: เอาสองกล่องค่ะ
0: สองกล่อง600บาทเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
6: ชื่อสลักจิตชัยวงศ์ค่ะหมู่7ตำ มนกุศิง
0: สลัก
6: คือท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที
6: ่
0: ฟังครับคุณแม่ฟังหน่อยครับแม่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่100 125ค่ะ
0: 125หมู่ที
6: ่หมู่ที่7ตำบลกุสิม
0: ตำบลกุสิมอำเภอ
6: ราชพนมจังหวัดนครพนมค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับเบอร์โทรก็ติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
6: า
0: ะจ้าแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่สลักจิตนะ
6: ส่งเมื่อไหร่ค่ะ
0: จัดส่งออกวันนี้ก็น่าจะถึงแม่ไม่วันพรุ่งนี้ก็มารืนนะครับ
6: อะไรคะ
0: อย่างเร็วก็ถึงพรุ่งนี้อย่างช้าก็วันมะรืน
6: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับกาแฟสองกล่อง600
6: นะคะเด้อ
0: ครับผมขอบคุณนะครับแม่สวัสดีครับ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับพ่อชัยครับ
8: ยังไม่ได้เองกาแฟนะ
7: ได้ครับพ่อชัยกาแฟจากกองครับ
8: กาแฟ2กล่อง100บาท
7: 2กล่อง600บาทครับพ่อชัย
8: เป็น4กล่องเลย
7: 4กล่อง 1,000 ครับ
8: อ๋อ4กล่องเลย
7: 4กล่องน้อยพออย่างแถมครับ
8: มีน้ำแถมอยู่บ
7: ่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟเลือกได้1อย่างครับ
8: อ๋อ
7: มีผ้าอย่างแถมนี
8: ่น้ำมันนวด
7: น้ำมันนวดเอาสูตร
8: น้ำมันนวด
7: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
8: สูตรเย็น
7: สูตรเย็นเนาะครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสายสอนเด้อพอใช้น้ำมาขวดเด
8: ้อครับ
7: คร
8: ับ
7: ครับ
9: ชา
10: ว
9: บ้าน
10: ต้น
9: ไ
10: ส้
9: ก่อนคร
10: ับ นี่เอาที่เอามาฮัลโหลครับนุ่มบ่อย
0: ครับนุ่มบ่อยครับพ่อ
10: ไอ้ช่างไอ้ยังก็ยายังก็พี่น้องสมุนไพร
9: ยา
10: หมดไหมครับ
9: มันแล้วมันชาเนี่ยกระปุกละกี่บาท
0: กระปุกเดียว195บาท2กระปุก2กระปุก300ครับ
10: กระปุกเดียวกระปุก100เท่าไหร่ครับ
0: 1กระปุก195บาท2กระปุก
10: 1กระปุก195บาทเ
9: ออ4กระปุกเด
0: ้4กระปุกกระปุก100บาทครับ
10: 4กระปุก600บาท
0: ครับผมว่าจะกระปุกดีครับ
9: 100
10: ครับผม
9: 100ละ
10: เดี๋ยว
0: อาจจะกระปุกครับพ่อฮัลโหลครับ
10: ไอ้พี่สาวรถสีช่างให้ผมนะผมว่าสิเอาจักไปสองกระปุกบ่
9: ไม
10: ่
9: อัน
0: สี่กระปุกเอาล
9: ็อกสูตรเย็นกับสูตรร้อน
0: เย็น
10: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อน
9: มันกระปุกใส่ก
0: ่อนสี่กระปุกนี่600บาทครับ
10: สี่กระปุก600บาท
9: 600บาท
10: มันมีสูตรเย็นกับสูตรร้อนเด้อครับ
0: แมนครับเอาสูตรเย็นสองร้อนสองเนาะ
10: ขนา
9: ดขนาดเจ๊
0: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
9: เนื้อแข็งบอกก่อนขันท่านคือ
10: เดี๋ยวเด้อจะเอาไอ้สูตรเย็นกับสูตรร้อนเดี๋ยวย่างละสองเนาะ
9: เดี๋ยวจังหวะเอา
10: ฮัลโหลครับ
0: ครับฟังอยู่ครับ
9: เนี่ยกระปุกเป็นกระบาดถามพนุ
10: หาไม่ต้องเอาสี่กระปุก
0: สี่กระปุก600ถ้าห้ากระปุกก
10: ็
0: 750ครับห้ากระปุกก็7
10: ห้ากระปุกก็750ต่อสี่กระปุกอะไรสูตรเย็นกับสูตรร้อนเนี่ย
9: พอดีเอากาแฟน้ำ
0: เอากาแฟจะกองครับ
10: เอากาแฟจะกอง
9: กองกระใสสามของ
10: อ
9: ยู่
10: กองเท่าไรครับ
0: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 บาทครับผม
10: กองเดียว350
0: 2กอง600 4กอง 1,000
10: 2กอง600
0: 4กอง 1,000
10: 4กอง 1,000 ครับ
0: ครับ4กอง 1,000 บาทครับ
9: มีน้ำแข็งมั้ยน่ะถามมัน
0: มีครับถ้าซื้อกาแฟ4กองมีของแถมครับ
10: มี
0: เสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับอีแม่เลือกได้1อย่างอีแม่จะเอาหยังแถม
10: มีเสื้อมีผ้าถุงมี
0: ผ้าขนหนู
10: มีอย่างนั้นก็ครับ
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูเน
10: าะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
0: แก้วกาแฟครับ
10: ผ้าขนหนูก็ได้ครับ
0: ผ้าขนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
9: กาแฟ
0: อ
9: ะไรครับกาแฟอะไรก่อน4กล่อง1,000
0: ครับผม
10: แม่น
9: ละการนั่นนี่มันร่วมกันเป็นจักบาท
0: 1,600บาทครับ1,600บาทครับแม
10: ่รวมกันทั้งหมด1,600บาทครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอก
9: ถามพนักงานเชฟ
0: ครับเอาผู้อยากถามเอาผู้อยากถามมาคุยเลยมะมันไปง่ายมั้ย
10: ผู้จัดการบอลแล้วสั่งเจ้าว่าสั่งให้น้องนี่ล่ะสั่งให้ผมเนี่ย
0: เออนั่นแหละ
10: ผู้จัดการมันสรรพคุณเนี่ยจังไหนเนี่ยครับบ่บ่ผมฟัง
0: นะเอาผู้เล่าอยากสอนมาถือโทรศัพท์มันค่อยสิได้คุยกันง่ายมันค่อยสิบ่ได้ผ่านคนกลางอ่ะนะความหมายน่ะผมน่ะผมว่า
10: บอลหูบ่ดีหูบ่ค่อยได้ยินครับ
0: เออหูบ่ค่อยได้ยิน
10: ผมเปิดลําโพงให้แล้วก็บ่ค่อยได้ยินผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยแต่ว่าพี่น้าเนี่ยเราติดสั่งยาผมที่สาวเนี่ย
0: กาแฟมันก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บ
10: อ๋อครับครับ
0: นี่แหละครับผม
10: เออ
0: ครับ
10: กระตุ้งเอาตามนี้นะครับ
0: ครับเป็น 1,600 บาท
5: ขอลูกชายมาจากใบแน่ลูกรอบ้านนุ่งบอย
0: ได้ครับแม่ได้ครับ
10: ได้
0: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรคร
10: ับ ผมผมพงศักดิ์พิชาติครับ
0: คุณพ่อพงศักดิ์พิชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: บ้านเลขที่1หมู่5ครับ
0: 1หมู่5ตำบล
10: โคกมั่งน้อยครับ
0: โคกมั่งน้อยอำเภอเ
10: พื่อมั่งน้อยมั่งน้อยครับ
0: โคกมั่งน้อยอำเภออ
10: ่าอำเภอคอนสวรรค
0: ์อำเภอคอนสวรรค์
10: จังหวัดชัยภูมิครับ
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะเอ้าอีพ่อได้เบอร์มาจากไส
10: ฮะ
0: ได้เบอร์มาจากไส
10: เปลี่ยนเบอร์
0: บอบอนได้เบอร์โทรสถานีอัน
10: โอ้ก็นั่นแหละพี่สาวเราฟังอยู่ครับเราได้นั่นเราก็สั่งประจำอยู
0: ่
10: วันนี้เรามาเยี่ยมเมื่อยามผมเราแนะนำให้ผมลองกินเบิ้งนะ
0: โอ้ได้ครับพี่พ่อลองเอาไปทานเบิ้ง
10: พี่เราสั่งประจำ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
10: า
0: ะพ่อเน
10: า
0: ะติดต่อเบอร์
10: เบอร์นี้แหละครับเบอร์นี้แหละครับ
0: ได้
10: รวมทั้งหมดจะได้ครับจะได้เตรียม
0: 1,600 บาทครับพ่อ 1,600 บาท
10: ครับค่าขนส่งค่านั้น
0: บ่มีครับบ่มีครับส่งให้ฟรีครับครับผม
10: อ๋อส่งฟรีครับครับครับ1,600ฮะ
0: 1,600 บาทครับ
10: 1,600 บาท
0: ครับผม
10: ครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับประมาณจังเลยครับนี่
0: 2ถึง3วันครับพ่อส่งมือนี่
10: มือ
0: สอง
10: มือสอง
0: หัดยังเร็วยังสายกับมือฮือครับ
10: อ่าครับผมครับขอบคุณครับ
0: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
11: จ้าป้าอยากได้ยาน้ำเลยจ้ะ
0: ได้ครับเอาไหนแน่ครับ
11: กาแฟก่อนค่ำเลย
0: ได้ครับเอาจากกองครับ
11: เอาสี่กองค่ะ
0: สี่กอง 1,000 บาทนี่แม่เอายังแถมมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดเลือกได้หน
11: ึ่งเอาเสียนี่ซื้ออื่นใดบ่เอาซื้ออย่างไม่ซื้ออย่างไรค่ะ
0: เสือมันก็หลากหลายอยู่ครับเขาขะมามีสีแดงสีน้ำเงินสีเทาสีดำสีม่วง
11: สีเอาสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินค่ะ
0: เสือสีน้ำเงินเนาะขันบ่มีก็เอาสีใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าเขาขะมานะครับ
11: เพราะว่ามันช่องแชนแนลมันเอาสีเหลืองมันสีเหลืองโพลผู้เฒ่าค่ะเลยถาม
0: ครับก็ว่าไม่ต้องเอาสีเหลืองก็ได้ครับแม
11: ่
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่พูดคุณค่าครับส่งคุณอะไรครับ
11: เดี๋ยวอ่านมือไหนค่ะมาส่ง
0: ออกมือนี่กับยังเร็วกับฮอนแม่มืออื่นยังซากับมือฮื้อครับ
11: จ้า
0: บ
11: ุ๋ม
0: ค่ะครับขอชื่อที่อยู่พูดรับสินค้าครับ
11: โอ้บอกที่ร้านด้วยค่ะจ้าบอกกับร้านว่าส่งมัน
0: ครับผม
11: เลือกเบอร์น้องไข่น่ะเบอร์น้องไข่น่ะล่ะบ้านคู่จังเลย
0: ขอชื่อคนรับสินค้ากับลูกชื่อคุณอะไรครับ
12: วาลินศรีลาคูค่ะ
0: คุณวาลินศรีลาคูบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
12: 106หมู่19ค่ะ
0: 106หมู่19ตำบล
12: มิตรภาพค่ะ
0: ตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเนาะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
12: า
0: ะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
12: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสุนไพก่อนค่ำครับ
13: ก็สั่งอันกาแฟนะครับ
0: ได้ครับผมเอาจากกล่องครับ
13: เอา2เอา2ครับ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะเคยสั่งไปครับ
13: บ่ครับผมหัวครับเริ่มนี่แหละ
0: โอเคครับขอซื้อที่อยู่นะครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
13: พ่อประนอมแก้วน้ำคำ
0: พ่อประนอมแก้วน้ำคำบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
13: บ้านเลขที่10
0: 10หมู่ที
13: ่หมู่7
0: หมู่7ตำบล
13: ตำบลทุ่งแก
0: ่ทุ่งแก่อำเภอ
13: เจริญศิล
0: ป์เจริญศิลป์สกลนครนะพ่อเนาะ
13: ครับ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
13: ครับครับครับครับ
0: ได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับพ่อเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
13: ครับครับครับครับ
0: ครับขอบคุณครับ
14: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
15: มือปราบ10ทิศภาค2ปราบตนบนตอนที่98จากบทประพันธ์ของสิงห์ขอนดำรงกับสันติรีบเร้นกายออกจากกระท่อมหลังนั้นหลังจากที่ดำรงน็อกพินถึง3ยกจนสาวแม่ครัวสลบสลายไม่ได้สติเขาเองก็แทบจะหลับตามไปด้วยดีที่สันติสะกิดจึงรีบยันกายหมดเรี่ยวหมดแรงโผเพออกจากกระท่อมหลังนั้นเมื่อเที่ยงคืนพอดีพอดีคนตำรวจทั้งสองเดินมาในความมืดลงจากป่าวิมานเมฆไม่ยอมใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่ที่เตียนดอยเพราะจะทำให้เกิดเสียงทั้งสองเดินมาได้ระยะทาง2กิโลเมตรก็ได้รับสัญญาณไฟที่ใต้ต้นไม้ครึ้มทะมึนเหนือขึ้นไปนกเข้าแมวร้องดังก้องดอยสันติให้สัญญาณไฟฉายตอบพร้อมทั้งเข้าไปใต้ต้นไม้ทำไมมาช้ากันนักเล่าท่านรอตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะสิบตำรวจเอกชนะเอ่ยขึ้นลงมันกว่าจะน็อกขู่ขาของมันได้ต้องใช้เวลาถึง3ยกครับโมเหรอเองล่ะได้ข่าวว่าจับโคกษารุ่นเฮฟวีเวทไม่ใช่เหรอแล้วน็อกได้ยังไงใช้เวลากี่ยกผมไม่ได้ร้อยคนไว้ใช้งานแบบลงมาละครับโมอ้าวร้อยอะไรไว้ใช้งานล่ะงั้นก็ถึงได้อยู่รอดปลอดภัยได้ข่าวสารกลับมาชนะยังถามเรื่อยๆผู้บังคับการหนุ่มซึ่งนั่งบนขอนไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่นิ่งฟังการพูดจาหยอกล้อของทีมงานไม่เอ่ยอะไรออกมาเพราะรู้ดีว่าเดินกันมาเหนื่อยร้อยเข้าไปได้เหรอก้นเท่าโอมังกรถ้าจะใช้เข็มร้อยก็ต้องเข็มยักษ์นนแหละผมใช้ยานอนหลับอย่างแรงที่ท่านให้ไว้ไงโมอ๋องั้นก็เชิญรายงานท่านเอ้าดำรงหลับไปแล้วเหรอเงียบเป็นเป่าสากเชียวเปล่าหรอกโมผมเตรียมตัวรายงานกับลำดับเหตุการณ์ครับจากนั้นตำรวจทั้งสองนายนั่งขัดสมาธิลงตรงหน้าผู้บังคับการรายงานการสืบสวนที่ได้รับมอบหมายดำรงเริ่มก่อนชอบพักกาถูกใส่ตรวจอยู่ในถ้ำครับท่านผมบอกว่าให้ใจเย็นๆนักคำและพวกเรากำลังหาทางช่วยผมบอกโชปากาแล้วว่าตราบใดที่ยังโค่นเทวโลกไม่ได้เราจะทำอะไรไม่สำเร็จแน่และจะต้องกำจัดไอ้พวก18มงกุฎเหล่านี้ให้หมดสิ้นไม่เช่นนั้นจะเหมือนตีงูแค่หลังหักแหวงกัดทีหลังอย่างเจ็บแสบได้โชปากาเข้าใจดีครับท่านหล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นคิดถึงพ่อแม่และอยากกลับบ้านลูกเดียวพลตำรวจตรีสงครามไหวตัวนิดนึงนายจำทางเข้าถ้ำได้แน่นะเท่าที่รู้มาทางข้างในสับสนปนเปมากผมจำได้แน่นอนครับท่านพินล่ะไม่สงสัยบ้างเหรอผมกล่อมหล่อนจนยอมครับท่านจะเอายังไงเลื่อยตัดเหล็กก็คงไม่ทันการถ้าลงมือกวาดล้างจริงๆเพราะต้องชิงเอาตัวชอบากาออกมาก่อนเราเตรียมการไว้แล้วเอ๊ะท่านพูดแบบนี้ถ้ากับท่านเห็นมาแล้วใช่ไหมครับใช่ระวังสายไว้อีกชั้นหนึ่งตามนายเข้าไปไงดำรงเผื่อมีพวกมันตลบหลังสายคนนั้นก็จะได้ช่วยนายได้ทันท่วงทีโอ้ยทันรอบครอบที่สุดเลยดำรงหลุดปากออกมาสิบตำรวจเอกชนะรีบสอดเองน่าจะรู้ท่านปราบมาแล้ว10แผ่นดินทักษะท่านเพียบอยู่แล้วและท่านก็มาจากพลตำรวจเหมือนเราเรียกว่าเรียนกันตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเลยแหละทางด้านผมก็มีเท่านี้ครับยังไงกรุณาช่วยชอบพักกาเร็วๆด้วยผมเห็นแล้วสงสารหล่อนอย่างมากรุ่นหลาคราวเดียวกับน้องสาวคนสุดท้ายผมแต่กลับมีเคราะห์กรรมถึงขนาดนี้เรากำลังเล่งจีอยู่นี่แหละแต่ทุกคนต้องไปด้วยกันไม่ใช่มุ่งช่วยแต่ชอบพักกาด้านอื่นไม่พร้อมเช่นด้านสันติทุกอย่างก็พังทันทีนายเข้าใจที่เราพูดนะเข้าใจครับผม สันติรีบรายงานตบท้ายว่าท่านครับความจริงเทวรูปก็คือรูปหล่อเทพองค์หนึ่งครับมีวิญญาณเทวฤทธิ์ผมเข้าใจว่าเป็นสัมภเวสีหรือไม่ก็วิญญาณเจ้าป่าตนหนึ่งเข้าสิงในเทวรูปบังเอิญนรเทพเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษที่สื่อเขาพูดผีและวิญญาณได้ก็เลยรู้เรื่องกันว่าต้องการเครื่องเส้นสังเวยแบบไหนเมื่อสนองตอบนรเทพก็เลยได้สิ่งตอบแทนจากนั้นก็ตั้งตัวเองเป็นตนบุญครับ ตรงกับที่เราคิดไว้เป๊ะเลยเอาเป็นว่าเราจะต้องจัดการกับเทวรูปด้วยเพราะปัญหาอยู่ที่วิญญาณที่ชื่อเทวฤทธิ์อะไรนั่นคงต้องให้หมอผีจัดการครับท่านเฮ้อ เราดูแล้วไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแน่แก่กล้าพอควรทีเดียวเราต้องหาหมอผีที่เก่งๆจริงๆมาปราบงั้นเราต้องลบทั้งผีทั้งคนใช่ไหมครับดำรงถามแน่นอนวิญญาณเทวฤทธิ์มันคงไม่ยอมแน่ๆถ้าเราทำลายเทวรูปและก็บริวารของมันสันติเอ่ยขึ้นอีกไอ้นาคล่ะครับกับเมลีแฟนมันท่านจะหลอกใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างตอนนี้มันกำลังจะเริ่มปีนเกลียวกันแล้วครับเมลีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากมองการไกลด้วยฮึเราจะกลับไปวางแผนเพื่อใช้สองคนนั่นเป็นประโยชน์กับฝ่ายเรามะรืนนี้ดีเดย์กันเลยหมายความว่าท่านจะใช่วอร์ด4ให้ราบเรียบตอนนี้ข่าวที่เรายังไม่ได้รับเลยก็คือนรเทพซ่อนตัวอยู่ที่ไหน18มงกุฎก๊กนี้เป็นใครมาจากไหนส่วนพยานหลักฐานที่พวกมันเข็นฆ่าสาวพรหมจารีเราสอบญาติๆไว้หมดแล้วคืนนี้ให้ผมกับสันติกลับไปที่เดิมก่อนใช่ไหมครับใช่แต่ระวังตัวให้หนักนะ18มงกุฎกลุ่มนี้แผนสูงมากสามารถดึงพูดผีปีศาจมาร่วมด้วยซึ่งก่อนนับว่าไม่ใช่ธรรมดาระดับเสียงเหยียบเมฆเลยแหละเราเองก็หาข่าวทุกหัวระแหงทุกรูปแบบเพื่อประกอบการวางแผนถ้าอ่อนข่าวเป็นเสร็จทันทีครับผมสองคนจะทำตามที่ท่านสั่งการชนะพาคำมานี่สิครับผม10ตำรวจเอกชนะรีบไปที่รถปิกอัพซึ่งคำอยู่ในรถห่างจากที่นั่นราวๆ40กว่าเมตรท่านพานักคำมาด้วยหรือครับดำรงถามเมื่อคืนที่ผ่านมาเราไปช่วยไว้ได้ทันไอ้โทนก็ไอ้สุธีลูกน้องสิงห์บุกเข้าไปหมายจะบั่นขอพี่คำนะสิเพื่อข้าปิดปากตามคำสั่งของนรเทพหรือไม่ก็คนทันซึ่งรักษาการเราช่วยได้ทันท่วงทีไอ้คนพวกนี้เอามาเห็นนักตอนนี้มันสองคนอยู่ที่ไหนครับท่านเราให้หอมารับตัวไปแล้วย้ายที่คุมขังทุกๆชั่วโมงก็ว่าได้ป้องกันไม่ให้ถูกช่วยเหลือมิน่าเห็นไอ้สิงห์มันเดินไปมาเหมือนหนูติดจันแต่คนทันไม่เห็นหรอกครับมันคงเข้าไปพบกับนรเทพในถ้ำข้างในงั้นสว่างแล้วนายสงคนบอกว่าสารวัตรใหญ่เอกชัยวิทยุมาบอกว่าไอ้โทนกับไอ้สุธีถูกจับฐานฆ่าผีคำดูสิพวกมันจะทำยังไงกันครับผมขนาดนั้นชนะพาคำมาถึงพอดีลงเอ็งพบลูกสาวข้าใช่ไหมบอกมาเร็วโชภกายังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่นักคำสบายใจได้แต่ว่าโชภกาถูกพวกมันล่ามโซ่ไว้ในถ้ำโชภกายังมีชีวิตอยู่ถูกล่ามโซ่ไว้โถลูกพ่อทำไมเคราะห์ร้ายอย่างนี้พวกมันไม่ได้ทำร้ายลูกข้าใช่ไหมรงครับแหลมค่ำที่จะถึงเนี่ยพวกมันจะนำขึ้นเขียงแน่ตอนนี้ยังไว้ก่อนไงท่านต้องลากคอพวกมันเข้าคุกให้หมดนะครับคำบอกเสียงดังพี่คำก็เห็นแล้วผมทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อหาพยานหลักฐานมัดตัวพวกมันแต่ต้องใจเย็นๆนะครับทำอะไรบุ่มบ่ามเสียหายหมดไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยเช่นชอบพักกาเวลานี้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้าเราทำอะไรไม่เบ็ดเสร็จหรือไม่รอบคอบบุ่มบ่ามจะหาชีวิตไม่ได้ทันทีพวกมันถือโอกาสสังหารแน่เพราะงั้นพี่คำต้องใช้ความคิดช่วยพวกเราด้วยเข้าใจครับประเดี๋ยวผมก็ต้องบึงไปสอบปากคำไอ้โทนกับไอ้สุธีเพื่อนำมาประกอบการวางแผนอีกทีนึงและก็ต้องบึงกลับมาอีกเพื่อหาข่าวไม่เช่นนั้นคืนมาเรือนเนี้ยเราจะบุกไม่ได้สันติรีบเอ่ยขึ้นผมจะพยายามหาข่าวเรื่องวิญญาณเทวฤทธิ์ให้ได้ครับมันเป็นอะไรที่ไหนทำไมถึงมาสิงสถิตในเทวโลกนั้นได้นี่แหละที่ต้องการละและก็อีกเรื่องนึงก็คือนรเทพกบดานอยู่ที่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ยากเพราะคนทันหรือสิงต้องรู้ที่กบดานของนายพวกมันผมจะพยายามครับท่านพลตำรวจผิวพม่ารับปากอย่างหนักแน่น เอาละสลายตัวได้ทุกอย่างต้องรัดกุมอย่าประมาทเป็นอันขาดครับผมตำรวจทั้งสองนายรับคำพร้อมกันตะวันโผล่พ้นยอดดอยพญาครุฑทำให้เห็นลักษณะการของมันกลมโตแดงราวหมากสุกที่เป็นเช่นนี้เพราะยามนี้เป็นต้นฤดูหนาวเมฆหมอกบางๆปกคลุมเมืองเหนือตอนบนเกือบทุกจังหวัดจึงทำให้มองเห็นดวงตะวันสีออกมาเช่นนี้สิงเดินไปมาราวกับหนูติดจันพอดีคนทันออกมาจากกระท่อมที่พักสิงรีบเดินเข้าไปหาทั้งสองเลยนั่งคุยกันที่ใต้ต้นมะยมป่าซึ่งมีชุดหินอ่อนตั้งอยู่ไงสิงที่ส่งไปอีกสองยังไม่กลับมาอีกเหรอคนทันกระซิบถามหายหัวไปเลยให้ไปสืบข่าวไอ้โทนกับไอ้สุธีได้ข่าวยังไงแล้วรีบกลับมารายงานนี่กลับหายต๋อมไปทั้งวันทั้งคืนหรือว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะพลาดกับงานแค่นี้ยากกว่านี้สิบเท่าเราก็ทำกันมามากต่อมากแล้วดำรงได้จังหวะรีบเข้ามาผมมีข่าวจะเรียนกับคุณทั้งสองครับข่าวอะไรจากไหนคนทันถามขึ้นทันทีเมื่อคืนสารวัตรใหญ่เอกชัยวิทยุถึงผมให้ช่วยบอกคุณทั้งสองว่านายโทนกับนายสุธีถูกจับฐานพยายามฆ่าหาสิงหลุดปากแล้วก็ถามเสียงรัวตอนนี้ถูกขังอยู่ที่ไหนสารวัตรใหญ่เอกชัยบอกว่าไม่ทราบครับเพราะมีหอมารับตัวไปตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวันวานแล้วหอของใครสิงถามอย่างกระชั้นชิดกรมตำรวจถ้างั้นสวยเอกชัยก็ต้องรู้ว่าใครจับมือปราบสิทธิ์แผ่นดินจับครับหาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนทันรีบสอดเดี๋ยวก่อนสองคนที่ว่าพยายามฆ่าใครคุณรู้ไหมดำรงสารวัตรใหญ่บอกว่าฆ่าในคำรายละเอียดยังไม่ทราบอะไรมากไปกว่านี้เพราะผู้บังคับการสงครามไม่ยอมนำผู้ต้องหาทั้งสองขังที่โรงพักโดยส่งเข้าไปฝากขังที่กรุงเทพให้กองปราบสอบปากคำเสร็จเลยบริวารจอมโหดของตนบนหลุดปากออกมาอย่างลืมตัวรักษาการแทนตนบนเอ่ยถามกระชั้นชิดว่าสวยเอกชัยรู้ได้ยังไงว่าสองคนนั่นเป็นคนของที่นี่ทั้งที่ไม่ได้เห็นตัวเพราะหอพาตัวเข้ากรุงเทพผู้บังคับการนำตัวผู้เสียหายคือในคำมาแจ้งความร้องทุกข์ลงบันทึกปากคำครับโอ้ตอนนี้ในคำอยู่ที่ไหนสวยบอกคุณไหมบอกครับท่านผู้บังคับการนำตัวไปสอบที่กองบัญชาการภาค17สั่งให้สวยเอกชัยตามไปร่วมสอบสวนด้วยในฐานะเจ้าของท้องที่เกิดเหตุแล้วนอกนั้นมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขอบใจนะดำรงผมขอปรึกษากับสิงเชิญคุณพักผ่อนได้มีอะไรผมจะรบกวนให้ประสานงานครับดำรงหมุนตัวกลับเดินไปยังกระท่อมที่พักสิงหน้าถมึงถึงเป็นไปได้ยังไงผมให้ไอ้โทนกับไอ้สุธีรอจนพวกคนกลับกันหมดถ้ามีญาตินอนเป็นเพื่อนก็ให้ใช้ยาลมให้สลบใครรู้เห็นบั่นคอให้หมดแล้วนี่พวกมันพลาดได้ยังไงผมไม่อยากจะเชื่อเลยเราแปลกใจตรงที่ผู้การสงครามทันมาจับลูกน้องคุณได้ยังไงนี่สิผมแปลกใจตรงนี้ด้วยผมจะลงไปพบสารวัตรใหญ่ถามเรื่องนี้ให้กระจ่างคุณจะต้องจัดการอย่างไหนอย่างหนึ่งอย่าให้เรื่องมาถึงที่นี่ได้เป็นอันขาดนะไม่ฉะนั้นเสียหายป่นปี้หมดทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นาท่านนรเทพก็ไม่อยู่เทวโรคก็ไม่ชี้นำอะไรเลยเสียงกังวลสุดขีดสายหน้าไปมาเพราะพิธีล่มนะสิทุกอย่างเลยล่มไปหมดเอาเถอะคุณลงไปประสานงานกับสารวัตรใหญ่ให้ได้ผมจะเข้าไปเรียนให้ท่านนรเทพทราบเพื่อหาคนทางแก้ไขกันต่อไปคุณให้ดำรงวิทยุไปก่อนสิเพื่อให้สารวัตรใหญ่รอพบเดี๋ยวจะคลาดกันจะเสียเวลาได้ครับนี่สิงพบเอกคำถ้ามีโอกาสจัดการเลยผมไม่ทิ้งให้เป็นเสี้ยนตำตีแน่ๆไอ้นี่แหละที่ทำให้เราเดือดร้อนมาโดยตลอดสิงกล่าวเป็นเสียงคำรามตะวันยังไม่ทันโผล่จากขอบดอยเสียงโรเตอร์ดังตับตับของฮอได้ยินชัดขึ้นและจอดลงที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนมัธยมนารอห่างจากโรงพักและอำเภอเพียง40กว่าเมตรเท่านั้นเสียงวิทยุสั่งการรีบด่วนให้สวยเอกชัยร้องสวสศักดาขึ้นฮอพร้อมด้วยสวปหิรันส่วนหน้าที่สวยให้สวสชเวงซึ่งเพิ่งกลับจากการอบรมที่กรุงเทพรักษาราชการแทนทั้งหมด โดยคำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต17เท่านั้นเองนายตำรวจทั้ง3ก็ตาลีตาเหลือกแต่งเครื่องแบบเพราะผู้บัญชาการภาควิทยุบอกด้วยว่าฮอจะไม่ดับเครื่องโดยจะรออยู่นายตำรวจทั้ง3ไปถึงฮอก็จะดึงตัวขึ้นทันทีจริงตามนั้นทุกประการเมื่อทั้ง3ขึ้นเรียบร้อยช่างเครื่องรีบปิดประตูฮอดึงตัวขึ้นทันทีเอกชัยฮีรันและศักดาต้องรีบทำความเคารพเพราะผู้บังคับการในชุดเต็มยศนั่งรออยู่ก่อนแล้วโดยมีในคำนั่งอยู่ข้างๆแน่นอนนายตำรวจทั้ง3จึงหนาวไปถึงไขสันหลังเมื่อเห็นในคำคนบ้านวันออกผู้รักลูกสาวดั่งแก้วตาดวงใจไม่ยอมรามือที่จะติดตามค้นหาลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆมือปราบสิบแผ่นดินผู้ซึ่งนิยมสับข้าราชการชั่วเป็นชิ้นๆมานับร้อยๆคนทั้ง3รู้ทันทีว่างานนี้หวยออกกับพวกตนแน่ๆจะรางวัลที่เท่าไหร่เท่านั้นจึงใจเต้นโครมครามดังยิ่งกว่าโรเตอร์ของฮอเสียอีกทั้งหมดในฮอไม่พูดจาอะไรกันทั้งนั้นเพราะพูดไปก็คอแตกจึงนิ่งงันกันไปตลอดทางกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาฮอได้ร่อนลงยังณที่แห่งหนึ่งโดยที่นายตำรวจทั้ง3ไม่ทราบว่าเป็นที่แห่งหนใดในตอนแรกกระทั่งลงจากฮอวิ่งก้มตัวมือจับหมวกไว้แล้วมาเงยหน้าก็ต่อเมื่อเห็นป้ายบอกโรงพักแม่ระมางอยู่ในเขตจังหวัดตากไกลโขจากอำเภอแม่ร้อที่ทุกคนประจำอยู่ตำรวจโรงพักนี้เตรียมการต้อนรับผู้บังคับการพรึบพรับแต่ไม่ให้มีการรายงานตัวเพียงแต่สารวัตรใหญ่ทำความเคารพเท่านั้นเป็นพอจากนั้นทั้งหมดก็เข้าไปในห้องประชุมเล็กของโรงพักพลตำรวจตรีสงครามนั่งเด่นที่หัวโต๊ะด้านซ้ายเป็นฝ่ายแม่ระมางไล่ตั้งแต่สารวัตรใหญ่สารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวนสอบสวนทางขวาเป็นแม่รอไล่ตั้งแต่สารวัตรใหญ่เอกชัยสารวัตรปราบปรามฮิรันและรองสารวัตรศักดาครั้งสุดท้ายผมนำผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าในคำมาฝากขังไว้ที่นี่ผมนำตัวคนทั้ง3คนให้ช่วยสอบสวนปากคำช่วยนำตัวลงมาให้ผมทีสงครามหันไปทางสวยแม่ระมางซึ่งเจ้าถิ่นทั้งหมดได้ลุกพรึบเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็นำตัวในโทนและนายสุธีคนของป่าวิมานเมฆเข้ามาในห้องนั้นผู้ต้องหาทั้ง2เห็นสารวัตรใหญ่เอกชัยกับพวกเท่านั้นโทนก็เสียงดังสารวัตรใหญ่มารับตัวผมกลับไปรอใช่ไหมผมต้องการกลับที่สดป่านนี้ทางโน้นอ้วไม่รู้เรื่องอะไรของพวกลือนะท่านผู้บังคับการให้อ้วมาสอบปากคำแค่นั้นสารวัตรใหญ่พูดงี้ได้ไงท่านคนทันส่งเงินไปบำรุงโรงพักบ่อยๆไม่กี่วันมาเนี่ยท่านทั้ง3ไปเยี่ยมป่าวิมานเมฆคนทันยังใส่2ให้เลย 30,000 พอพวกผมมีเรื่องต้องช่วยซีไม่ช่วยตนบุญนรเทพเอาตายเลยนะจะบอกให้พันตำรวจโทเอกชัยสะดุ้งเฮือกในวาจานั้นแผดเสียงชี้หน้าโทนทันทีว่าจะจับลือฐานดวงหมิ่นเจ้าพนักงานผมแจ้งท่านผู้บังคับการฐานกันโชคทรัพย์แลกกันคนละหมัดนะครับอีกข้อหาคือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในคำไปแจ้งความสวย.ร้อยเวรไม่ยอมรับแจ้งความผมเรียนกฎหมายถึง4ปีนะครับแต่ไม่ได้ปริญญาโดนไล่ออกซะก่อนฮะไม่จริงอ้วไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรใหญ่เอกชัยโวยวายอย่าดีกว่าครับในคำวิ่งแจ้งความตั้งหลายครั้งไม่มีใครรับแจ้งความเลยท่านผู้บังคับการสอบปากคำในคำไว้แล้วท่านลองถามดูสิในโทนโยนกลองพลตำรวจตรีสงครามนิ่งงันปล่อยผู้ต้องหาซัดใส่หัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนชนิดเอาเป็นเอาตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเป็นแผนของตายอยู่ที่รอคว้าพุงเพียวๆไปกินว่าจะจับหรือเข้าคุกรอมร่อหูปากของลือซะไอ้ทนเอกชัยชี้หน้าโทนหัวเราะก้องอย่างไม่สะทกสะท้านผมกำลังจะออกคุกไม่ว่าสารวัตรใหญ่กับพวกซี่จะต้องพาเรียนเข้าคุกด้วยข้อหาต่างๆนานาเรียนถามท่านผู้บังคับการดูสิครับสุธีสอดขึ้นอีกคนจนป่านนี้สารวัตรใหญ่ยังคิดว่าทำอะไรถูกต้องอยู่หรือครับน่าเวทนาจริงๆหรือหุบปากพันตำรวจโทเอกชัยหันมาทางผู้บังคับการท่านครับผมขอสอบสวนปากคำ ผู้ต้องหาสองคนนี้คงไม่ได้หรอกเพราะผมออกคำสั่งย้ายคุณสามคนออกจากพื้นที่ภายใน20ชั่วโมงคุณหมดอำนาจในการสอบสวนคดีทุกชนิดแล้วโอ้ท่านทั้งสามแทบจะหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันและรู้ว่าหวยออกแน่แม้จะไม่ใช่รางวัลที่1หรือ2หรือ3แต่เป็นรางวัลที่4ที่5ซึ่งก็หนักเอาการผมตั้งกรรมการสอบสวนคุณแล้วให้รองผู้บังคับการคือพันตำรวจเอกสรยุทธเป็นประธานสวย.โรงพักเนี่ยและก็อีก3โรงพักเป็นกรรมการประเดี๋ยวคุณไปขอดูคำสั่งได้ที่สารวัตรใหญ่โรงพักนี้เพราะฉะนั้นคุณ3คนถูกพักราชการด้วยคำสั่งมีครบโทโดนจนได้ร้อยตำรวจเอกศักดาครวญครางออกมาผมให้นโยบายไปแล้วตำรวจทุกนายจะต้องพิทักษ์และก็รับใช้ประชาชนคอยบริการประชาชนในคำมาแจ้งความลูกสาวหายแทนที่จะกระตือรือร้นลงรับแจ้งความกลับขับไล่เขาว่าเป็นพวกหูป่าตาเถื่อนเห็นไหมล่ะคนหูป่าตาเถื่อนซึ่งรักลูกสุดชีวิตทำให้ในตำรวจระดับสูงของอำเภอแม่รอกระเด็นได้ไหมจำใส่ใจไว้ด้วยทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครย่อมมีความหมายทั้งนั้นแม้เขาจะหูป่าตาเถื่อนหน้าตาบ้านนอกบ้านนาก็ตามสมัยนี้รู้เท่าทันกันหมดแล้วเราเป็นตำรวจจะต้องให้ความสำคัญกับทุกผู้ทุกนามไม่เลือกเขาเลือกเราความจริงผมจัดฉากกับตนบนนรเทพกับบริวารทั้งหมดต่างหากไม่ได้ตั้งใจจะทำพวกคุณแต่ดูแล้วยอมไม่ได้เป็นตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความกลับไปโซฮกรับเงินพวก18มงกุฎ
0: สวัสดีครับแม่จำปา
16: จ้าตาแป้มาส่งแม่อีกเด้อมาส่งสีเด้อบ้านบ้านสี
0: บ้านไหนบ้านสีคือบ้านไหน
16: บ้านดุงสว่างมองนนท์โพสิละ
0: 69หมู่7
16: จ้า
0: โอเคเอาซีกองแมวยังแถม
16: เอาเสีย
0: เอาเสียเนาะ
16: จ้า
17: จ้าที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้น

0: แล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อป้องกันจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วน

0: เกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2000

0: บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
1: ้นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
0: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
2: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการ รวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิ

0: ธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลราชราชเป็นโรงพยาบาลส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคัดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
2: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด

0: มเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรี

0: รมสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาวะระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ตอนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณหมอฟันผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าใครดู TikTok แล้วก็ไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วคุณเคยเจอคลิปคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยหลังจากรักษาสุขภาพฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะมีบริการร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยเรียกว่าก็สร้างรอยยิ้มมีความสุขนะคะแก่คนไข้ที่มาใช้บริการกันเยอะเลยคลิปของคุณหมอถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ส่งต่อความสุขกันมากมายวันนี้ไม่พลาดค่ะทางรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดใจคุยกันสนุกๆ นะคะกับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอรุณรัตน์บัวแย้มจากกรุงเทพ
4: คาตาลิตี
5: ้นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายทั้งข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะได้คุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันที่ตอนนี้โด่งดังใน TikTok นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีและตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตถามคุณหมอส่วนตัวนิดนึง

0: หันเนี่ยออกเสียงถูกใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณหมอคะ
1: ชื่อโมหันแปลว่าพระปริศนะถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผ
0: ู้
1: มีรูปชมงดงามอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนะคะเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะขอเริ่มเรื่องของเราเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอฟันที่เอนเตอร์เทนมากบริการคนไข้แบบมีการร้องเพลงด้วยจุดเริ่มต้นในเพราะเรารักในความเป็นนักร้องหรือว่าเราคิดอยากเป็นหมอลำแต่ด้านมากลายเป็นคุณหมอหรือยังไงคะคุณหมอ
1: คือเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอ่ะจะว่าเคยเป็นนักร้องก่อนก็ได
0: ้
1: แต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าผมอ่ะเคยฝึกร้องเพลงตอนอายุ20ปีแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นโดนเพื่อนว่าโดนเพื่อนว่าก็เลยมีแรงใจที่จะร้องเพลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็พยายามผลักตัวเองจนได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำวงหมอลำและเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้เราไปฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงในร้านอาหารหรือร้องเพลงอื่นๆก็ตามคราวนี้พอเรามาเรียนทันตแพทย์แล้วก็นำความรู้ตรงนี้มาใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์ด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆออกทำเพลงทำออกรับงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงนะครับพอจบมาก็นำมาใช้ในคลินิกของตัวเองครับผม
0: อ๋อเอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วทำไมถึงได้ร้องเพลงเพราะว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นความพยายามมากเลยนะคะที่ฟังเพราะว่าตอนแรกเพื่อนบอกร้องไม่เพราะมีความพยายามมาก
1: คือตอนนั้นเพื่อนตอนอายุประมาณ20ปีเพื่อนเล่นวงดนตรีสดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงมันคืออะไรผมคิดว่าร้องไปแล้วดนตรีมันก็จะคือมันจะเพราะเองก
0: ็
1: มีเพื่อนพูดคำนี้ยังจำอยู่ในหูได้จนถึงตอนนี้คือว่าเพื่อนพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเองนะภาษาอีสานแล้วบอกโมมึงร้องจังซีพวกกูเสียนจังใดหมายความว่าไอ้โมมึงร้องแบบนี้พวกกูจะเล่นยังไงคือผมแค่อ้าปากขึ้นได้แค่ไม่ถึงประโยคเพื่อนก็หยุดเล่นดนตรีผมก็ตกใจมองหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นณวินาทีนั้นทำให้ผมมีพลังใจมีแรงผลักดันที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักร้องให้เพื่อนดูให้ได
0: ้ค่ะและที่สุดก็ทำได้ด้วยเป็นทั้งหมอฟันแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอยากถามคุณหมอนิดนึงเวลาเราร้องเนี่ยคนไข้เขาว่าอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างในครั้งแรกก่อนดีกว่าตอนที่เราไปอยู่เราถือไมค์แล้วไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยค่ะ อยากทราบ
1: คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมอเนี่ยเคยออกงานของจังหวัดงานนู่นงานนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคนแค่บางคนเขาก็อาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับบางคนที่คนใหม่ๆเลยผมก็จะพูดว่าคุณแม่ครับตอนนี้เราฉีดยาชาเราระหว่างที่รอชาดีกว่านั่งหายใจรถกันเนาะคุณแม่ผมจะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เราถามเขาด้วย
1: ถามก่อนไม่ใช่จู่ๆจะร้องเลยนะ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือมันจะมีอย่างนี้ครับแต่ว่าน้อยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรบางคนบอกว่าฟังเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มร้องใช่ไหมเริ่มมีกระแสคราวนี้เป็นว่าคนอยากมาเพื่อมาฟังหมอร้องเพลงด้วย
0: ไม่ได้ปวดฟันแต่อยากมาฟังหมอร้องเพลง
1: ก็ทำฟันด้วยแต่ว่าหาเหตุเพื่อที่จะ
0: มาเจออ
1: ย่างเช่นล่าสุดเนี้ยมาจากนอร์เวย์เลยนะ
0: คือ
1: เขามาเที
0: ่
1: ยวเม
0: ื
1: องไทยเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้เขาเห็นเราทางติ๊กต็อกเขาก็ให้แม่เขาซึ่งเป็นคนไทยอยู่นอร์เวย์โทรมาจองคิวแล้วบอกว่าจะมาทำฟันแล้วก็ต้องให้แม่บอกหมอว่าอยากมาฟังหมอร้องเพลง
0: ด้วย
1: แล้วแบบนี้ก็มีแต่พอเราตรวจแล้วเคสนี้สรุปว่าฟันสะอาดมากไม่มีอะไรต้องทำเลยเอาถ้าอย่างนั้นก็ร้องเพลงเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าทำฟัน500ค่าติ๊บ 1,500 ได้แบบนั้นกันไปเลย
1: เขาว่ากันอย่างนั้นก็แซวกันอย่างนั้นแต่เคยได้ติ๊บนะมีวันหนึ่งได้ติ๊บคุณแม่มาจาก
0: อเมริ
1: กาคุณจะติ๊บเป็นเรื่องประจำเลยน
0: ะ
1: คุณแม่มาจากอเมริกาตอนนั้นโอ้โหได้ติ๊บกันกี่พันอ่ะได้เกือบหมื่นนะ
0: แล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: แจก
1: ท่านมาทำหลายอย่างไงไม่ว่าจะทำทำวีเนียทำข้อฟันทำอะไรก็ไม่รู้มาแล้วท่านก็แฮปปี้มากท่านก็เลยว่าให้กำลังใจแดนเซอร์น้องๆพนักงานนั่นแหละให้ก็แล้วก็ให้กำลังใจหมอด้วยอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะโอ้มีกำลังใจเยอะเลยติ๊บก็เยอะด้วยติ ิ๊บเยอะกว่าทำฟันอีกนะแล้วมีแดนเซอร์ด้วยอ่ะที่สังเกตดูแล้วก็ใส่ชุดทงชุดไทยแดนเซอร์นี่มาจากไหนคะเราไปเชิญมาหรือเป็นผู้ช่วยหมอฟันหรือยังไงอะคะ
1: คือแดนเซอร์นี่จะเป็นพนักงานของเรานี่แหละเบื้องต้นเลยพนักงานที่ผมรับเข้ามาเนี่ย
0: จะ
1: มีเงื่อนไขอยู่3อย่างหลักๆก็คือโอเคเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้2หมอชอบทำบุญใช่ไหมหมอว่าโอเคนี่ชอบทำบุญหมอจะพาสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือไปทำบุญตรงนี้เธอทำได้ไหมโอเคได้ไหม3เงื่อนไขนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเธอฟ้อนรำได้ไหมแล้วก็จะเทสตรงนั้นเลยให้ฟ้อนให้ดูหมอก็จะร้องสดๆให้ดูแล้วก็ให้เขาฟ้อนได้ไหมได้ไม่ได้เราก็จะดูตรงนั้นครับอันนี้น้องๆเหล่านี้เขาก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลิศหรูนะแต่ว่าเขาทำได้ระดับหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เตรียมกันเอาก็ว่าสดๆถอดตรงมือถอดเสื้อผ้ามาปล่อยให้คุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานนะแต่ว่าอยากเต้นเลยมาสมัครที่นี่อยากเป็นพนักงานคุณหมอเพราะว่า
1: เห็นแซวเยอะมากเลยนะ
0: ใช่เพราะน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้จริงๆเลยจากใจส่วนตัวของพิธีกรเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะที่เป็นภาพนี้แล้วทำไมคุณหมอ

0: ันนี้คือเบื้องต้นเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะนั่งพูดคุยกันก็เฉยๆน
1: ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราร้องเพลงดีไหมเราก็เลยลองดูครับลองดูจริงๆเริ่มมานานแล้วนะนั้นสมัยก่อนนั้นสื่อมวลชนแถวในอุบลน่
1: ะ
0: ส่งมาให้ผมคุณหมอลองดูหน่อยเถอะว่างั้นคือจริงๆก็คือให้ผมใส่ชุดหมอลำร้องแล้วก็ทำกันเลยฮะผมไม่เคยนะแต่ผมร้องธรรมดาได้
1: แล้วทำไมคะ
0: ทำนะจากคลิปนั้นแหละทำให้คนรู้จักโอ้มันสิบกว่าปีแล้วนะจ๊
1: ะ
0: สิบปีแล้วนะ
1: โอ้นานมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รู้จักคุณหมอหมดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอปักหมุดกันเยอะไปหมดเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยแล้วคนไข้เองก็มีความสนุกสนานไปด้วยฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนไข้คนมาทําฟันเนี่ยเค้ามานั่งทําฟันแล้วก็เค้ารู้แล้วล่ะว่าคลินิกเนี้ยคุณหมอโมหันต้องร้องเพลงแน่ๆเค้าสามารถขอเพลงได้มั้ย
0: อ๋อได้ได้
1: ใช่ด้วย
0: แต่ว่าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ด้วยนะเราร้องไม่ได้
1: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเพลง
0: คือหมอถนัดลูกทุ่งภาคกลางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำครับแล้วก็เป็นหมอลำครับผมแต่ถามว่าหมอร้องเก่งไหมหมอก็ว่าหมอร้องได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบทบาทของเราเป็นหมอแล้วก็เราทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยคิดว่านะ
1: แต่ว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้องเพราะเสียงดีเป็นภาพนั้นกันเยอะนะคะคุณหมอ
0: ขอบคุณทุกเสียงเลยบางทีเราก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันงงมากงงกันจุดๆคือจริงๆที่โพสต์ลงไปอ่ะเราฟังเองมันไม่พอเอายังไงดีพนักงานน้องบอกว่าคุณหมอขามันเลียวค่ะโอ้ต้องไปเลยค่ะแต่คลิปนั้นแตกล้านเลยนะงงมาก
1: ใช่แตกล้านหลายคลิปด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้คลิปเดียวนะคะ
0: หลายคลิปอยู่ครับผม
1: แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้จะชอบฟังก็คือหมอลำหรือว่าลูกทุ่งนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับประมาณนี้คือเพราะว่าอยู่โซนอีสานเนาะส่วนใหญ่ก็จะมาฟังหมอลำแล้วบางทีมาคือมากันสี่สาห้าคนเนี่ยไม่ได้มาทำทุกคนนะครับมาเพื่อมาฟังเพลงจริงๆบางทีบางช่วงที่คลิปมันแมสคลิปคนดูเยอะๆบางคนมาจากกรุงเทพก็มีคนไข้เคสหนึ่งมาจากพิจิตรบอกว่าผมปวดผมกินยาไว้ผมอยากไปเจอคุณหมอโอ้โห my god แล้วก็มาถอนจริงๆคือท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาแค่ทำฟันนะตั้งใจมาเที่ยวอุบลแล้วก็มาทำฟันกับเราอะไรแบบนี้คือบางเคสนี้ต่างประเทศนี้คิดว่าโอ้โหเรามีญาติธรรมเกือบทั่วโลก
1: แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือจะต้องฝึกร้องเพลงซ้อมไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมคะคุณหมอในส่วนของคุณหม
0: อคือปกติแล้วโดยส่วนตัวเวลาผมขึ้นรถเนี่ยครับผมช่วงเวลาที่ขึ้นรถผมจะชอบซ้อมร้องเพลงเพราะเรามีเวลาไม่มากนักเราจะซ้อมร้องเพลงในรถครับผม
1: ค่ะ
0: คือเหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนี่แหละผมก็จะเปิดซาวร้องเพลงครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีพบปะ FC ในช่วงใน TikTok มีไลฟ์สดบางทีก็2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งชั่วโมงหนึ่งจะไม่เคยมีชั่วโมงหนึ่งจริงๆหรอกเอฟซีก็บอกไปเรื่อยแล้วช่วงหลังมานี้จะเป็น7โมงถึง8โมงเช้าเป็นแบบว่าทักทายเอฟซีก่อนไปทำงานอะไรแบบนี้ครับผมใน TikTok ช่องหมอโมหัน
1: ครับวันหนึ่งคุณหมอทำฟันไปด้วยร้องเพลงบริการคนไข้ไปด้วยนี่กี่เคสหรือว่าร้องให้ฟังทุกเคสหรือเปล่าคะคุณหมออ
0: ๋อไม่ทุกเคสบางเคสเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะฟังลูกทุ่งเดี๋ยวเพราะว่าเราร้องได้ลูกทุ่งกับหมอลำเนา
1: ะ
0: คือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะพวกถ้าพวกน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากส่วนใหญ่คนที่ฟังคนที่ชอบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับคนไข้เขาก็ดูของเขาอยู่นะคุณหมอวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยจะดูแล้วเคสคนไข้รอเยอะจังเลยเก่งใจวันหลังนะคะวันหลังนะคะแต่บางเคสคันเนี้ยบางเคสมาสองสามครั้งไอ้เราก็ไม่มีจังหวะที่จะร้องให้ฟังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเดินออกไปจากห้องแล้วคุณหมอคะมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะคะอุ้ยขอโทษ
1: คนไข้ก็เยอะคิวก็ยาว
0: ไปดึงแขนคนไข้กลับเข้ามาแล้วก็มานั่งร้องก็จะร้องให้ฟังแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้ก็มีนะมันก็แล้วภาพแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ย
1: ค่ะเพลงให้เขาเติบเพลงเพราะๆให้เขาฟังต้องเสียค่าบริการไหมเอาจริง
0: เอาจริงๆเลยนะไม่มี
1: แล้วแต่จิตศรัทธา
0: แล้วก็จิตศรัทธาก็เราก็จะไม่พูดถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพูดถึงเรทราคาของการรักษาที่คลินิกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรทราคาค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของราคาทั่วไปขั้นต่ำราคาสูงสุดของเรายังไม่ถึงด้วยซ้ำบางรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ยเรา

0: อาจจะต่างจากที่อื่นอีกคือผมสร้างเป็นถ้ำประกายทองคือมันจะมีสีทองคือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนเขาก็แบบว่ามันอลังการมันเวอร์วังกลัวจะแพงอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่เตยเข้าใจเลยอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบโอ้โหอลังมากอ่ะเราจะไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่ติดราคาเรารู้เลยว่ามันต้องแพงจริงๆนะแต่ไม่แพงนะคะในส่วนของคลินิกหมอโมฮัน
0: ใช่ใช่อันนี้การันตีเลยถ้าเด็กมาเด็กฟันโยกฟันคลอนใกล้จะหลุดแล้วก็ไม่คิดตังก็แถมปลายหรือตอนหนึ่งซี่แถมหนึ่งซี่อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
1: ค่ะคนไข้ดูสนุกสนานแบบนี้ถ้าสมมติว่าถอนฟันเสร็จนี่สามารถลุกเต้นได้เลยถ้าเป็นเคสสุดท้ายยิ่งสบายใจเลยนะคะคุณหมอ
0: สุดท้ายน่ะบางคน 2-3 เพลงจะบอกว่าพอแล้วแหละแล้วบางทีเราก็สงสารพนักงานนะบางทีเราต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วไปแอบกระซิบแค่นี้นะครับเดี๋ยวได้จะเบื่อกันสักก่อนแล้วก็พูดแซวๆเล่น
1: ๆคือต้องร้องแบบจบเพลงไหมคะคุณหมอ
0: จบครับส่วนใหญ่จบนะไม่มีไม่จบนะ
1: โอ้โหจบเพลงเลยอะค่ะบุฟังมีการตกแต่งคลินิกให้เข้ากับบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้ด้วยคนไข้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยจากที่แบบว่ากลัวหมอเด็กๆก็ชอบใช่ไหมคะที่แบบบรรยากาศหรือว่าในส่วนของการตกแต่งร้านได้แบบสวยงามแบบนี้ค่ะ
0: เด็กๆชอบจ้ะเด็กชอบจะว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เลยจ้ะโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยอันนี้คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างตัวนี้คือสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาชมมาเห็นผู้ใหญ่เข้ามาหรือพระเข้ามาท่านจะบอกว่าเหมือนมาสวรรค์บางคนแซวแล้วนะที
1: ่
0: มา

0: ได้มีความสุขแล้วผมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ท่านเป็นประจำสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครมาที่นี่ขอให้สุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจใครมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายคนที่อยู่อาศัยก็ให้สุขกายสุขใจก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ
1: ต้องติดตาม
0: บทบาทค่ะมีสองบทบาท
1: ค่ะนึกว่าเป็นนักร้องที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอบางคนว่าก็อย่าง
0: นี้บางคนแชร์แบบนั้นจ้ะแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติหลายๆงานของจังหวัดจะไปแสดงนู่นแสดงนี่อะไรเงี้ยครับก็มีคนเชิญหรือผู้หลักผู้ใหญ่เชิญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนักร้องดังระดับประเทศแต่ว่าเราก็ถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเราได้ทำสองสิ่งด้วยกันในเวลาเดียวกันทำงานด้วยร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งค่ายเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หมอชอบแต่งเพลงหมอก็จะแต่งเพลงธรรมะแต่งทั้งธรรมะไม่ธรรมะและในช่องของหมอ80-90หมอก็จะร้องเพลงแต่งเองอะไรเงี้ยมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นแล้วเอฟซีเขาก็จะรู้นะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อถึงว่าแวะไปฟังเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้อ๋อแต่งเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยเหรอคะเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ด้วยแต่งเองครับแต่ว่าเพลงต้องตลาดถ้าเขาขอก็ร้องบางทีมีเอฟซีใหม่ๆมาเขาไม่รู้เขาก็จัดให้เขาแต่ว่าเราก็จะแจ้งเขาว่าห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งเองนะครับอะไรอย่างเงี้ย เป็นเพลงพิเศษเฉพาะห้องนี้ถ้าใครไม่ได้เข้ามาห้องนี้จะไม่ได้ฟังนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไลฟ์สด
1: แต่เตยชอบนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กๆที่ฟังคุณหมออ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแหมสบประมาทฉันใช่ไหมว่าฉันร้องเพลงไม่เพราะใช่ไหมแถมเรียนหมอด้วยคือหนักนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งสองนี่คือสุดๆไปเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคุณหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยก็เรียกว่าแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ขอบคุณมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูเนี่ยไม่ถึงระดับนั้นมั้งแต่ว่าถ้าคนก็มองอย่างนั้นนะอย่างในจังหวัด
1: คนกดไลค์กดแชร์ขนาดนี้เขาเรียกว่าอินฟลูแล้ว
0: อินฟลูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกเขาเรียกอะไรสสมาให้ผมช่วยทำเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งแต่งทั้งร้องเองประมาณ10เพลงก็ทำให้พวกกลุ่มผู้สูงอายุของอุบลนะครับก็เผยแพร่กันในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อท้ายนี้อยากให้คุณหมอสักท่อนได้ไหมคะ เพลงหมอลำหรืออะไรก็ได้ทิ้งท้ายให้หน่อยสักท่อนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณหมอค่ะ
0: ได้เพิ่งลงจากเครื่องเสียงก็เพิ่งหลับจะตื่นแต่ค
1: ือไม่เป็นไรค่ะ
0: อะไรเป็นไรนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายถึงคุณหญิงคุณชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขีเด้อเจ้าอย่าได้เหงาอย่าได้มนให้แข็งแกร่งสุขนถึงกายใจน้อนั้นของท่านให้อยู่ที่ให้มีเงินทองใส่เหตุการณ์ใดก็ไหลคองสุขใจตามขั้นรองจงเป็นของน้อพี่น้องในมือนี้แม่นสุขนนอแฟนนอประมาณนี้จ้ะ
1: มนต์สิทธิ์คำสร้อยชัดๆเลยลูกคอ
0: แบบมีคนพูดแบบนี้เยอะ
1: จริงเหรอคะเสียงใครว่านึกว่าฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องอ่ะลูกคอนี่แบบคือแบบรู้เลยว่าชัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มาสร้างสีสันในรายการของวันนี้นะคะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุยกันสนุกนะคะผู้ฟังวันนี้รายการของเรากับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวอยากเจอต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคลิกเข้าไปดูเลยคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันค่ะปักหมุดไปเลยอุบลราชธานีก็แค่ปากซอยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยผ่านสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบได้คราวเดียวกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380

0: อยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอ
1: เป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2560
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจาสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบาโรยัน และเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาเสมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงอินพวกเราณวิทยาลัยพนิชยาการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย

0: จัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย

0: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: ขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวการผจญภัยอันตื่นเต้นระทึกใจจากบทประพันธ์ของพนมเทียนในเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่166กันต่อไปครับรับพินไพรวันนิ่งไปชั่วขณะพยายามอ่านความคิดจากสีหน้าและแววตาของเจ้าคู่ปรับถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องครุ่นคิดและตั้งคำถามกับตนเองอยู่แล้วเช่นกันในสองประเด็นที่แง่ทรายท้าทายพนันมาคนสาบสูญแสดงหลักฐานร่องรอยของการมีชีวิตอยู่เมื่อปีกลายขณะที่เดินทางมาถึงบ่อน้ำร้อนบนยอดเขาแห่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเนินพระจันทร์อย่างที่สุดจนพอจะสันนิษฐานได้ว่าจะอย่างไรเสียก็จะต้องเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนชนิดที่ไม่มีการคลาดเคลื่อนไปแต่นั่นมาเที่ยวขาการเมื่อปีที่แล้วก็ปัจจุบันนี้เล่าเขาทั้งสองคนไปอยู่เสียที่ไหนยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ร่องรอยที่พบก็เป็นร่องรอยหลักฐานในเที่ยวขาไปผ่านเท่านั้นไม่ปรากฏร่องรอยของการย้อนกลับและอีกสิ่งหนึ่งเท่าที่ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ทั้งคณะทุกคนย่อมตระหนักได้ดีถึงอาการอุปัตถวเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนายหญิงซึ่งทำให้หล่อนไม่สามารถจะเดินต่อไปได้นอกจากการพักฟื้นเป็นระยะติดต่อกันอีกหลายวันส่วนกำหนดวันขึ้น5ค่ำเดือน12อันเป็นเวลาแน่นอนที่จะต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามคำสั่งของลายแทงที่กำลังจะมาถึงในวันมะรืนนี้แล้วคณะทั้งหมดจะเดินทางกันไปถึงได้อย่างไรเพราะอุปสรรคที่เกิดขึ้นจอมพรานเปลี่ยนสายตาจากหน้าของอดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงขึ้นไปสังเกตบนแผ่นฟ้ายามนี้เขาเห็นความสว่างของที่วาการยังแผ่ความแจ่มใสอยู่ทั่วไปทิศคะเนเวลาว่ามันคงจะประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงแต่มีเขาหมอกแห่งความหนาวเยือกจับกลุ่มอยู่เหนือยอดเขาซึ่งสูงตระงานขึ้นไปทางทิศเหนือทิศอันเป็นที่ตั้งยอดสูงสุดของเทือกเขาพระศิวะซึ่งเนินพระจันทร์ก็อยู่ทางตำแหน่งนั้นมันกำลังค่อยๆเคลื่อนเงาผ่านมาแสงสว่างของกลางวันอาจหมดสิ้นไปภายในเวลาไม่เกินบ่ายห้าโมงเย็นของวันนี้และจากนั้นไปหิมะก็จะเริ่มพรมอันเป็นธรรมชาติของที่นี่ตามฤดูกาลจากใจจริงของฉันแง่ทรายในที่สุดเขาก็พูดเบาเหมือนกระซิบฉันไม่อาจพอที่จะคิดได้ว่าในชดกับคนของเขายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้และก็ไม่คิดด้วยว่าเราจะเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดเวลาได้แง่ทรายแย้มริมฝีปากออกน้อยๆถ้าเช่นนั้นผู้กองก็คิดเช่นเดียวกับนายแหม่มนั่นเองแล้วทำไมผู้กองไม่บอกถึงความคิดข้อนี้ของผู้กองให้เจ้านายทั้งหลายทราบไว้แกคิดว่าฉันควรจะบอกหรืออย่างนั้นเหรอจะกล้าบอกอย่างนั้นเหรอผู้กองยังไม่ตอบตรงคำถามผมนักถามเพื่อท้าพนันกับผู้กองเมื่อตะกี้เราพนันกันตะหากพนันมีอะไรมาเป็นเดิมพันระหว่างแกกับฉันยิ้มของเจ้าคนลึกลับสยายกว้างออกไปอีกมีและมันก็เป็นเดิมพันที่จะทรงความหมายที่สุดในชีวิตของเราทั้งสองฝ่ายว่ามาสิถ้าผู้กองชนะผมอันหมายถึงว่านายชดกับคนของเขาตายไปแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือเราไปไม่ทันตามกำหนดเวลาที่เนินพระจันทร์ผมจะลืมเรื่องราวและหน้าที่อื่นๆทั้งมวลเสียให้หมดสิ้นและจะเป็นเงี้ยสายคนเดิมติดตามผู้กองไปทุกหนทุกแห่งยอมเป็นทาสเป็นลูกงานผู้รับใช้ผู้กองตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พูดง่ายๆก็คือผมกลับไปรวมอยู่กับผู้กองที่หนองน้ำแห้งตามเดิมมีสภาพรับใช้ผู้กองอย่างบุญคำเกิดเสยแล้วก็จันขอฝากชีวิตไว้กับผู้กองตลอดไปร้านใหญ่ครางลึกในลำคอจ๊อกก็แล้วถ้าฉันแพ้พนันแกล่ะผู้กองสละโลกภายนอกและชีวิตเดิมๆของผู้กองมาอยู่ร่วมกับผมในมรกตนครตลอดไปเช่นกันตกลงไหมจอมพรานอึ้งไปนานในครั้งนี้เกิดมารับพินไพรวันไม่เคยมีครั้งใดที่เขาจะตกอยู่ในสภาพลังเลกริ่งเกรงต่ออนาคตเบื้องหน้าเท่ากับการถูกท้าทายให้รับพนันในครั้งนี้ใครครวญดูให้จงดีผู้กองที่รักทันทีที่ผู้กองตกลงรับพนันกับผมสัจจะย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้กองคงไม่ยอมเสียสัตว์เมื่อลั่นปากออกไปส่วนตัวผมเองก็เช่นกันระหว่างที่เขายังนิ่งแง้ซ้ายพูดแช่มช้าชัดเจนต่อมาจากสีหน้าที่ยิ้มประหลาดแกต้องการให้ฉันอยู่ในมรกตนครกับแกถ้าฉันแพ้พนันเป็นเช่นนั้นเพื่ออะไรกันฉันจะมีประโยชน์อะไรกับแกสมมติว่าแกจะยึดเอาตัวฉันไว้ผู้กองน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าแง่ซ้ายจะอยู่ที่ไหนทุกแกถูกอย่างไรแ งซ้ายปรารถนาจะมีผู้กองรับพินเคียงข้างอยู่ด้วยเสมอตราบจนกว่าวันที่เราจะตายจากกันไปจอมพรานหัวเราะหึ่ๆในลำคอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาละนี่เราพูดกันในเรื่องสมมุติทั้งสิ้นสมมุติว่าฉันแพ้พนันแกจะต้องมีหน้าที่รักษาสัจจะอยู่เป็นข้าแกในมรกตนครเจ้านายทุกคนรวมทั้งลูกน้องของฉันก็จะต้องกลับออกไปสู่โลกภายนอกอยู่ดีนั่นเองฉันจะทอดทิ้งพวกเขาได้ยังไงใครจะเป็นคนนำทางเขากลับออกไปส่งยังโลกภายนอกแง้ซ้ายสั่นศีรษะช้าๆคงยิ้มละไมอยู่เช่นเดิมเรื่องนั้นไม่สำคัญนักนานอินจะทำหน้าที่แทนผู้กองนำทุกคนกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยสวัสดิภาพหรือยิ่งไปกว่านั้นผู้กองจะย้อนกลับไปส่งพวกเขาทั้งหลายจนแน่ใจที่สุดก่อนก็ได้แล้วจึงย้อนกลับมาชดใช้สัญญาที่แพ้พนันผมยินดีเสมอที่จะให้ผู้กองกลับไปก่อนโดยไม่จำเป็นต้องไปยึดตัวไว้ในทันทีเพราะถึงยังไงผมก็เชื่อสัจจะของผู้กองแกไม่มีอะไรจะพูดกับฉันมากไปกว่าเรื่องเหลวไหลไร้สาระแบบนี้อีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่เป็นเรื่องที่ผมพูดจริงและก็มีความหมายตามที่พูดไว้ทุกอย่างแกเจตนาจะยืนยันกับฉันใช่ไหมว่าในชดกับคนใช้ของเขายังมีชีวิตอยู่และเราก็จะต้องตามเขาพบผมไม่ยืนยันแต่ผมพนันกับผู้กองและในเมื่อผู้กองก็แน่ใจอยู่แล้วว่าเขาตายไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ล้มเหลวทำไมผู้กองจึงไม่รับพนันกับผมแกอยากจะให้ฉันพนันกับแกเหรอก็สุดแล้วแต่ผู้กองผมไม่ได้บังคับหรือขอร้องนั่นเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นถ้าผู้กองแน่ใจในสิ่งที่ผู้กองคิดก็ควรจะรับพนันผมเพราะย่อมจะเห็นทางชนะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจมันก็จะเป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของผู้กองเองคือหวังไว้ว่าจะได้พบบุคคลที่ผู้กองมีหน้าที่ติดตามฉันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรที่ถึงฉันจะชนะพนันแล้วได้แกไปเป็นลูกมือช่วงใช้ที่หนองน้ำแห้งเขาเลี่ยงแง้ทรายหัวเราะอย่างรู้ทันทำไมไม่ยอมสารภาพตามตรงว่าผู้กองก็ไม่กล้าพนันกับผมเพราะกลัวแพ้รับพินเริ่มหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรกเอื้อมมือตบไหล่แง้ทรายแกมีจิตวิทยาที่ดีมากแง้ทรายใช้อุบายสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ฉันอีกครั้งถูกแล้วฉันไม่กล้าพนันก็แกล็อกลงแกได้กล้าท้าทายอย่างเอาจริงเอาจังคืออย่างเงี้ยมันก็แปลว่าแกจะต้องมีความมั่นใจอยู่อย่างแน่นแฟ้นที่สุดจึงกล้าเสนอเดิมพันกับฉันอย่างเงี้ยและอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นใจของแกฉันก็ไม่กล้าดูแคลนเหมือนกันว่าแต่แทนที่จะมาท้าฉันอยู่แบบเนี้ยทำไมแกไม่ช่วยฉันมองเห็นหนทางขึ้นมาบ้างจากความมืดมนทุกด้านในขณะนี้ขั้นแรกที่สุดเราจะต้องทำให้นายหญิงเดินได้เป็นปกติซะก่อนอย่างช้าพรุ่งนี้เจ้าคู่ปรับเขาพูดหน้าตาเฉยแล้วแกเป็นหมอที่เก่งกว่าตัวนายหญิงเองอย่างนั้นเหรอเขาพูดเสียงขุ่นไม่มีหมอคนใดในโลกจะแก้ไขโรคได้สารพัดอย่างไปหมดล็อกและคนที่แก้ไขโรคหรืออาการใดๆได้โดยเฉพาะอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมออีกด้วยมิฉะนั้นเราก็ไม่ได้เห็นผู้ชำนาญการพิเศษอย่างสั่งปาขะยินหรืออย่างลุงบุญคำยังไม่ทันจะจบประโยคแง้ทรายก็ก้าวพละเดินจากเข้าไปแต่ยังหันหน้ามาบอกอีกว่าแง้ทรายจะออกไปสำรวจรอบๆที่พักเรานี่สักครู่ไม่นานนักจะกลับมาแต่ถ้าผู้กองจะขยันเดินมาเป็นเพื่อนด้วยก็เชิญรับพินยืนมองตามหลังร่างอันสูงใหญ่นั้นไปอย่างทุ่นคิดโดยไม่ขยับขยื่นหรือเอ่ยคำใดทั้งสิ้นชั่วไม่นานก็ลับเหลี่ยมเนินหายไปจากสายตาเมื่อย้อนกลับเข้ามายังโพรงพักทุกคนชุมนุมอยู่พร้อมหน้ากันในลักษณะนั่งล้อมวงคนป่วยทั้งหมดกำลังพูดจาสนทนาหรือไม่ฉะนั้นก็หารือกันอยู่มีมาเรียเพียงคนเดียวที่ลุกเลี่ยงเดินออกมายังปากทางเพื่อสูดอากาศเบื้องนอกแล้วก็เดินสวนกับเขารับพินจึงจับแขนไว้คุณหญิงเป็นยังไงบ้างครับแม่ผมทองยิ้มกับเขาเลี่ยนๆกระตุกไหล่ด้วยความเคยชินมากกว่าจะมีความหมายเช่นไรฉันรู้ว่าคุณกลุ้มแทบจะเป็นบ้าตายไปทีเดียวแต่ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมผมถามถึงอาการเสียงของเขากระด้างขึ้นตอนนี้ค่อยยังชั่วความเจ็บปวดลงแล้วเพราะยาฉีดแต่ไม่มีทางจะลุกขึ้นมาได้หรอกถ้าเขาใช้กำลังขาด้านนั้นเมื่อไหร่อาการเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นเย็นใจได้รายนี้เชื่อว่าไม่น้อยกว่า 3-4 วันกว่าจะทุเลาสั่งปาของฉันกับตาเท้าบุญคำของคุณพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่คงไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกหมอปูกับหมอผีจะไปช่วยอะไรได้กับอาการทุพพลภาพชั่วขณะจากอาการของรูมาตอยแล้วนี่คุณจะไปไหนอยากออกไปสูดลมหายใจข้างนอกหล่อนบอกเดินผ่านหน้าเขาไป แต่แล้วก็หันกลับมาบอกเบาๆโชคดีนะพลายวันที่อาการชานินี่เกิดขึ้นกับน้อยทำให้เราทั้งหมดต้องหยุดชะงักการเดินทางลงถ้าอาการมันมาเกิดขึ้นกับฉันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะสาปแช้งฉันพิลึกและก็คงจะทิ้งฉันไปก่อนหน้าที่มาเรียจะเดินพ้นระยะเอื้อมพรานใหญ่คว้าแขนไว้อีกครั้งดึงปรับตัวเข้ามาหายังไม่ปล่อยมือแต่บีบแขนแน่นทำไมถึงดูถูกน้ำใจพวกเราทุกคนขนาดนั้นอย่าว่าแต่คุณเลยเมต่อให้เจ้าสั่งป๋าก็ตามเถอะถ้าหากมันเกิดมีอันเป็นไปที่จะต้องนอนแบอยู่กับที่ก็จะไม่มีใครใจดำทอดทิ้งมันไปหรอกขอให้รู้ไว้ด้วยมาเรียหัวรอกปล่อยๆพึมพำว่าฉันเสียใจถ้าหากพูดอะไรทำให้คุณโกรธฉันรู้ว่าคุณและทุกคนในที่นี้เป็นคนดีทางนั้นมีฉันเป็นคนเลวไม่เป็นสับปะรดอยู่คนเดียวเท่านั้นสำนวนภาษาอังกฤษของหล่อนแปลออกมาได้ความทำนองนั้นแล้วคนพูดก็หลบสายตาเขาไปรู้ไหมว่าคุณเริ่มจะเป็นคนดีในความรู้สึกของพวกเราทุกคนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่คุณยอมรับกับสภาพที่จะเป็นแม่ของลูกซึ่งกำลังจะเกิดมานั่นแหละแม้ว่ามันจะเป็นภาระจำยอมในความรู้สึกของตัวคุณเองก็ตามกล่าวจบเขาก็ปล่อยมือหล่อนออกเดินตรงเข้าไปหาพรรคพวกโดยไม่สนใจอะไรกับไอ้จอมยุ่งประจำคณะอีกปล่อยให้หล่อนออกไปข้างนอกตามอัธยาศัย
1: ทุกคนมองมาทางเขาเมื่อเห็นก้าวเข้าไปร่วมวงรพินมีหน้าที่จะต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มเพื่อปลอบขวัญผู้ร่วมคณะอีกครั้งเขารู้ดีว่าทุกคนกำลังกลุ้มกระสับกระส่ายวิตกต่อสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคนป่วยเอที่เนี่ยผู้บัดนี้ส่งสายตากังวลไปยังเขาแล้วก็มีท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่ก็พูดไม่ออกคุณหญิงนอนพักเสียก่อนเถอะครับอย่าทนนั่งอยู่อย่างนั้นเลยหรือถ้าจะหลับได้สักตื่นก็คงจะดีขึ้นผมขอรับรองว่าที่เนี่ยจะเป็นที่พักที่สบายที่สุดหล่อนปฏิบัติตามคำขอร้องของเขาอย่างว่าง่ายๆค่อยๆเอนตัวลงนอนหงายเหยียดยาวบนผืนหนังหมีอันฟูไปด้วยขนประสานมือไว้กับอกแล้วก็หลับตาลงอย่างอิดโรยชายยันแทนที่จะเอาใจใส่อยู่กับเมียแหม่มของเขาเช่นที่เคยขณะนี้กลับคอยนั่งเฝ้าดูแลเพื่อนสาวผู้คุกคลีใกล้ชิดกันมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนญาติสนิทช่วยถอดเข็มขัดซองปืนออกให้พร้อมทั้งจัดบริเวณที่นอนเพื่อความสะดวกสบายของคนเจ็บเมื่ออยู่ท่ามกลางที่แวดล้อมของหมู่คณะทั้งหมดอันประกอบด้วยพี่ชายและเพื่อนสนิทของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเช่นขณะนี้รับพินก็ไม่อาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือใกล้ชิดกับสุภาพสตรีสูงศักดิ์ที่หัวใจของเขาพักดีได้เท่านั้นจะเฝ้าดูด้วยห่วงใยอยู่รอบนอกเยี่ยงมักคุเทศรับจ้างเท่านั้นพวกพรานพื้นเมืองทุกคนของเขารวมทั้งขยินและสางปาก็ล้วนส่อสีหน้าเป็นทุกข์กันไปหมดอาการเจ็บป่วยของนายหญิงไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยในเมื่อต่างก็รู้กำหนดที่หมายของการเดินทางและระยะเวลาอันจำกัดตายตัวอยู่ด้วยกันแล้วเช่นนี้ทุกคนบุญคำนั้นถึงกับทำพิธีบวงสรวงบนบานมหาฤาษีกนธัญญะเพื่อขอให้นายหญิงหายจากอาการเจ็บปวดโดยเร็วเชษฐาพยักหน้าเรียกพรานใหญ่เข้ามานั่งใกล้ๆคุณแน่ใจเหรอว่าขณะนี้เราใกล้เนินพระจันทร์มากที่สุดแล้วแน่ใจครับถ้ามีเกิดอุบัติเหตุกับคุณหญิงซะก่อนผมคิดว่าเราควรจะถึงที่นั่นก่อนค่ำวันนี้เสียด้วยซ้ำถ้างั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเราถาวรอยู่ที่นี่แหละและพรุ่งนี้คุณกับผมไปให้ถึงที่นั่นด้วยกันเพื่อค้นให้พบและก็ดูลู่ทางไว้ก่อนเพราะมันก็ไม่ห่างจากที่นี่นักอย่างที่คุณว่าถึงยังไงเราก็คงเดินไปและก็กลับได้โดยอาศัยเวลาไม่มากนักให้พวกเราส่วนใหญ่เฝ้าน้อยรออยู่ที่นี่แหละท่านหัวหน้าคณะมีความคิดที่แล่นไกลเสมอไม่ยอมนิ่งอับจนอยู่กับที่ผมก็กำลังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับใจจริงผมอยากจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเสียด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้แต่เหตุการณ์ทางนี้ยังฉุกละหุกอยู่ก็ไม่กล้าทิ้งไปเพราะถ้าไปที่นั่นกว่าจะกลับมาก็คงต้องพรุ่งนี้และทางนี้ก็ยิ่งห่วงหน้าพะวงหลังแย่ผมยังไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณล่วงหน้าตามลำพังไปก่อนวันนี้เราใช้เวลาของวันนี้ปรึกษาหารือกันให้รอบคอบก่อนจะดีกว่าคุณคิดว่าผมคุณเงยสายพอจะทิ้งถังนี้ไปได้ไหมโดยให้ชัยยันกับบุญคำกับพวกนี้เฝ้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดถ้าจำเป็นจะต้องทำอย่างที่ว่านี่ผมก็อยากเสนอตัวผมเองกับเงยสายเพียง2คนเท่านั้นคุณชายก็ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยเพราะเรียนตามตรงผมไม่เคยไว้วางใจในความรอบคอบของใครในพวกเราทั้งหมดเหนือไปกว่าคุณชายแล้วอีกอย่างนึงจะได้เป็นกำลังใจอบอุ่นของคุณหญิงซึ่งนอนเจ็บอยู่ด้วยเธออาจจะขวัญเสียยิ่งขึ้นถ้าคุณชายไปกับผมอย่างเนี้ยเชษฐานิ่งคิดอยู่ครู่แล้วก็ว่าความจริงผมก็เป็นห่วงน้อยและก็เข้าใจดีในสิ่งที่คุณพูดแต่ถ้าผมไปกับคุณด้วยเราจะได้ช่วยกันพิจารณาถึงปริศนาในลายแทง เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้นั้น3ความคิดก็คงจะดีกว่า2ความคิดแน่ๆจุดสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องค้นพบทางขึ้นให้ถูกต้องถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในระยะเวลานั้นถ้าเราค้นพบและทำแผนที่กำหนดเส้นทางเอาไว้ให้ถูกก่อนก็ย่อมจะตัดขึ้นถูกได้ในภายหลังจากที่คอยให้น้อยคอยยังชั่วแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดหลักฐานร่องรอยของอนุชากับนานอินก็คงจะต้องค้นพบกันอีกที่นั่นแน่ๆ แล้วท่านหัวหน้าคณะก็คงเม้มริมฝีปากแน่นกล่าวแผ่วเบาต่อมาว่าถ้าเราพบหลักฐานการเสียชีวิตของเขาที่นั่นการเดินทางครั้งนี้จะได้สิ้นสุดลงทันทีแต่ถ้าเป็นหลักฐานในการเดินคืบหน้าต่อไปของเขาอีกเราก็จะได้สาวรอยต่อไปคุณต้องเข้าใจนะรพินผมไม่ได้หมายถึงตัดเทือกเขาพระศิวะเพื่อมุ่งไปไหนทั้งสิ้นแต่ต้องการตามไปในที่ที่อนุชาไปเท่านั้นแหละไม่ได้สนใจเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปกว่านี้ครับผมเข้าใจดีถ้ายังไงแล้วลองฟังความเห็นคุณหญิงกับคุณชายันดูอีกสักครั้งถ้าคุณชายต้องการจะไปกับผมด้วยพรุ่งนี้เพราะมันหมายถึงว่าเราทั้ง3คนจะต้องอยู่ที่เนินพระจันทร์เพื่อตีปริศนาลายแทงแล้วก็หาลู่ทางจนกว่าจะพ้นวันขึ้นค่ำไปแล้วจึงจะกลับมาที่นี่ได้ขณะที่พูดเขาเหลือบตาไปทางร่างอันนอนสนิทนิ่งของดารินวราฤทธิ์และถอนใจสะท้อนด้วยความสงสารจับใจหล่อนพายผอมซูบโทรมลงไปมากในระยะงามอย่างแต่ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทรหดสุดใจขาดดิ้นเกินสภาพหญิงและไม่ทิ้งความงามอย่างคมเฉียบตามคุณสมบัติเดิมพี่ชายเจ้ากรรมสองคนทะเลาะกันแท้ๆจึงทำให้น้องสาวคนสวยผู้แสนจะบอบบางต้องมาพลอยตกระกำลำบากแทบเลือดตากระเด็นไปด้วยพรานใหญ่รำพึงอยู่ในใจแต่ก็นึกอีกทีก็น่าจะขอบคุณต่อเหตุการณ์หาไม่เช่นนั้นแล้วชายหญิงคู่หนึ่งจะมาเกิดความรู้สึกซาบซึ้งถึงแก่นประทับใจกันได้อย่างไรทั้งที่ฐานะและเส้นทางชีวิตแตกต่างกันลิบลับชายยันขยับถอยห่างเพื่อนสาวออกมาร่วมวงด้วยอย่างระมัดระวังการเคลื่อนไหวของตนไม่ให้ดังไปรบกวนคนเจ็บน้อยหลับไปแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่บอกเขาให้ยานอนหลับตัวเองเมื่อครูช่วยไม่ได้นี่มันช่วยให้สงบแล้วก็พักผ่อนไปได้เฮ้อหมอประจำคณะมากลายเป็นคนป่วยไปเองอย่างเงี้ยพวกเราก็คงแย่เท่านั้นจะช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้ถนัดนักรับพินทอดสายตาไปที่ชายยันด้วยความรู้สึกชื่นชมลึกซึ้งมองกันผัดผาดชายยันก็ดูเป็นคนไม่ค่อยจะเอาไหนนักแต่เมื่อถึงคราวเกิดวิกฤตการณ์เดือดร้อนขึ้นในหมู่คณะอันจะต้องแสดงถึงความเสียสละและความกล้าหาญชายยันก็ไม่ได้ด้อยคุณสมบัติในด้านนี้ไปเลยธรรมชาตินิสัยของเขาเป็นคนดีคนหนึ่งควรแก่การนับถือได้สังเกตดูที่ชายยันปฏิบัติแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนสาวของเขาก็ย่อมจะพิสูจน์ถึงแก่นแท้ของน้ำใจได้จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดบุคคลทั้งสามจึงมีความรักผูกพันต่อกันถึงขนาดที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้เพราะเขารักกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพี่น้องคลานตามกันออกมานี่เองและบางทีที่มาเรียพระลุกเดินแยกออกไปเสียเมื่อตะกี้นี้อาจเป็นเพราะความหมั่นไส้ชายยันที่ขังน้อยดารินจนเห็นได้ชัดก็ได้อย่างน้อยแม่มสาวก็ยังมีอารมณ์ของเพศหญิงทั่วๆไปอยู่บ้างเหมือนกันหล่อนคงไม่เข้าใจลึกซึ้งได้เพียงพอในความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้ว่ารักใคร่ห่วงใยกันฉันเพื่อนหรือญาติใกล้ชิดเช่นไรตรงข้ามกับตัวเขาเองซึ่งยังซึ้งเข้าใจโดยตลอดเขาเคยเห็นแม้กระทั่งชายยันเคยอุ้มหรือกอดดารินเอาซึ่งหน้าแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความอะไรมากไปกว่าการหยอกเย้าเล่นหัวกันธรรมดาเท่านั้นแล้วก่อนที่ใครจะพูดคำใดต่อกันนั่นเองทั้งหมดก็ต้องชันศีรษะขึ้นอย่างกระทันหันเสียงไรเฟิลนัดนึงระเบิดกึกก้องแหวกมาในความเงียบของขุนเขารอบด้านดังสะท้อนกังวานซ่าไปทั่วชายยันเผลอตัวร้องออกมาว่าฮิแล้วต่อมาทุกคนก็เห็นมาเรียผู้โผล่ออกไปข้างนอกวิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมาร้องลั่นว่าเสียงปืนได้ยินหรือเปล่ามันดังมาจากหุบเขาลูกใดลูกดึงใกล้ๆเรานี่แหละแต่บอกไม่ถูกว่ามันดังมาจากทางไหนรับพินกัดริมฝีปากขมวดพวกสำหรับชายยันกับเชษฐาลุกพรวดพราดขึ้นทันทีใครยิงเอ๊ะพวกเราทั้งหมดอยู่กันครบหรือเปล่านี่เชษฐาพูดละล่ำละลักเลวปรือหมุนตัวไปรอบๆกังวานเสียงของกระสุนนัดนั้นค่อยๆแววจางหายไปกลายเป็นความเงียบตามเดิมมันดังขึ้นเพียงนัดเดียวเท่านั้นทุกคนหน้าตื่นเลิกๆกันไปหมดยกเว้นพรานใหญ่ผู้อยู่ในอาการครุ่นคิดเหมือนจะอ่านอะไรบางอย่างจากรหัสของเสียงปืนนัดนั้นดารินวราฤทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ต่อเสียงปืนอันเป็นข้อประหลาดใจของทุกคนในขณะนี้หล่อนถูกสะกดไว้ด้วยยานอนหลับของตนเองในปริมาณขั้นแรงระหว่างที่ทุกคนยังเงอะงะยังความเห็นของกันและกันเองอยู่ไปมา พรานใหญ่นี่เองขึ้นมายืนก็พอดีกับที่เชษฐาผู้ละเอียดรอบคอบเสมอมองสำรวจจำนวนผู้ร่วมคณะทุกคนแล้วถามไปโดยเร็วต่อมาว่าเงี้ยทรายไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเจ้านั่นหายไปไหนมันบอกกับผมว่าจะขอออกไปสำรวจบริเวณใกล้ๆนี่แยกไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองขอรับรับพินตอบถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาเสียงปืนของเจ้าเงี้ยทรายนั่นเองชัยยันว่าแต่ยังไม่ไหวตื่นเต้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำหรับความรู้สึกสะดุ้งผวาแบบนี้ยามใดยามหนึ่งก็ตามในเส้นทางตั้งแต่ออกเดินจากลมช้างเป็นต้นมาหากคนใดคนหนึ่งแยกจากคณะส่วนใหญ่ออกไปตามลำพังก็ดีหรือเป็นหมู่ๆก็ดีครั้นแล้วก็มีเสียงปืนแว่วมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินอันแสดงให้ทราบชัดว่าได้มีการยิงขึ้นทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจเป็นการยิงสัตว์เพื่อมาเป็นเสบียงของหมู่คณะแต่ฝ่ายที่ได้ยินเสียงปืนก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องใจเต้นระทึกรอฟังข่าวอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจจนกว่าจะเห็นเจ้าของเสียงปืนโผล่กลับพิสูจน์ให้รู้ได้แน่นอนว่ายิงอะไรเพราะเหตุที่ว่าเสียงปืนในลักษณะเช่นนี้ไม่มีทางจะพิสูจน์ให้ทราบได้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งมันก็มักจะมาจากเสียงปืนที่แว่วมาให้ได้ยินแบบเดียวกันนี่แหละอาจมีมาเรียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กังวลอะไรกับใครมากนักเมื่อรู้แน่ว่าแง่ทรายหายไปจากคณะและเป็นเจ้าของเสียงปืนนัดนั้นหล่อนยิ้มออกมาได้แล้วก็พูดอย่างคนมีอารมณ์ขันโดยไม่เข้าใจถึงกาลเทศะว่าโชคไม่ดีเลยที่เป็นเสียงปืนของนายเฮอร์คิวลิสนั่นฉันกำลังเตรียมดีใจอยู่แล้วที่พอใกล้เนินพระจันทร์เข้ามาและใกล้ต่อร่องรอยของคนหายกระชั้นชิดแบบนี้แล้วเราก็ได้ยินเสียงปืนเพราะนั้นมันย่อหมายถึงนายชดกับนายพรานของเขาแน่ๆอย่าพูดอะไรให้มันนอกเรื่องนอกราวนักเลยเมย์เงยสายออกไปสำรวจบริเวณตามลำพังคนเดียวแล้วอยู่ๆก็ยิงโตขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทุกคนสบายใจนักหรอกชัยยันทำเสียงต่ำๆพนันกันก็ได้เงยสายยิงสัตว์ที่จะมาเป็นสาเบียงให้พวกเราทุกคนไม่ต้องตกใจไปหรอกเพราะยิงนัดเดียวแบบนี้ไม่เชื่อถามพรายวานดูก็ได้เชิดถากับชัยยันเปลี่ยนสายตาไปที่พรานใหญ่อย่างต้องการจะได้ความเห็นมันบอกคุณว่าจะออกไปสำรวจบริเวณอย่างนั้นใช่ไหมท่านหัวหน้าคณะย้อนถามเข้ามาอีกครั้งพรานใหญ่ย่อมเข้าใจดีถึงข้อห่วงกังวลของนายจ้างเขาซึ่งไม่ได้แสดงออกมาโดยตรงและเพื่อความสบายใจของคนเหล่านั้นเขาจึงคว้าไรเฟิลบอกเรียบๆว่าผมจะออกไปดูเองครับรู้สึกเหมือนกันว่ามันดังอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็เดินผละมาโดยเร็วเสียงบุญคำร้องบอกไล่หลังมาว่านายเอาไอ้พวกนี้ไปสักสองคนสิเผื่อไอ้แง่ทรายมันยิงได้อะไรก็จะได้ช่วยกันแบกหามมาไม่ต้องล็อกทุกคนอยู่ที่นี่แหละถ้าเหลือบากขอแรงยังไงค่อยย้อนกลับมาตามทีหลังเขาตัดบทโดยไม่หยุดหรือเหลียวมาให้เสียเวลาต่อไปก้าวยาวๆออกมาสู่บริเวณเบื้องนอกอุโมงค์พักจำได้ว่าแง่ทรายแยกเดินหายลับตาไปทางไหนประกอบกับภูมิประเทศอันเป็นภูเขาหินล้วนปราศจากแมกไม้ที่บดบังเขาแน่ใจว่าการสาวรอยแง่ทรายไม่ยากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงปืนที่แว่วมาก็บ่งชัดอยู่ว่าผู้ยิงอยู่ไม่ห่างจากบริเวณที่พักเท่าใดนักอาจในละแวกไม่เกิน1กิโลเมตรเท่านั้นพอก้มลงสำรวจตามพื้นก็ยิ่งสะดวกใจมากขึ้นความฉ่ำชื้นของพื้นปรากฏรอยเท้าของแง่ทรายที่เหยียบย่ำไว้พอที่จะให้สาวไปได้แม้จะไม่ชัดเจนนักก็ตามทิศทางนั้นลาดลงไปสู่เนินต่ำลักษณะคล้ายๆหลังเต่าแล้วจึงแยกตายขึ้นเส้นทางสูงชันเหมือนจะพยายามขึ้นไปสู่ยอดอันแหลมสุดของยอดใดยอดหนึ่งทางด้านตะวันออกซึ่งเขาก็อ่านใจไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะไต่เขาสูงชันลักษณะหน้าผาขึ้นไปหาสวรรค์วิมานอะไรในเมื่อมีทางให้เลือกเดินอย่างสะดวกสบายรอบทิศมากมายเสียงปืนที่ลั่นหนึ่งนัดก็ยังเดาไม่ถูกจริงๆว่าแง่ทรายยิงอะไรจะว่าเดินหาสัตว์เพื่อจะมาเป็นอาหารมันก็ไม่น่าจะเดินขึ้นไปสูงแบบนี้ในเมื่อต่ำลงไปดูเหมือนจะมีทุ่งหญ้าในวงแวดล้อมของป่าสนย่อมๆระหว่างตีนเชิงสองลูกเนินปัญหาครุ่นคิดพิศวงของเขายังไม่อาจที่จะตัดสินใจสันนิษฐานได้อย่างถนัดก็พลันมองเห็นเจ้าตัวต้นเหตุของเสียงปืนกำลังยืนตระหง่านอยู่ในระหว่างหมู่หินใต้หน้าผาตัดอันสูงลิบเป็นยอดกรวยสูงขึ้นไปห่างจากตำแหน่งที่รับพินลากตัวเองไต่ซอกหินขึ้นมาพักกายอยู่ประมาณ50เมตรเขาชะงักอยู่อึดใจพยายามเพ่งสายตาจ้องไปที่ร่างนั้นซึ่งบัดนี้ยืนกอดอกหันข้างแก่เขาพิงไรเฟิลคู่มือไว้ตรงก้อนหินข้างๆตัวลักษณะของไอ้หมอนั่นกำลังเหงนขึ้นไปดูบนชะง่อนหินสูงขึ้นไปเหนือศีรษะในท่าครุ่นคิดหรือไม่เช่นนั้นก็ถอดอารมณ์ตามสบายของมันพรานใหญ่เคลื่อนเข้าไปที่นั้นทันที เมื่อเขาใกล้เข้าไปแง้ซ้ายปลายหางตามามองนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ทักทายหรือแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะยืนแงนมองขึ้นไปข้างบนอย่างเดิมจนกระทั่งอีกฝ่ายเข้าถึงตัวนึกแล้วเจ้าคู่กลับของเขาเอ่ยขึ้นลอยๆเหลียวหน้ามาช้าๆพรางยิ้มนึกหาอะไรนายหญิงคงไม่ปล่อยให้ผู้กองนั่งขี้เกียจอยู่เฉยๆหรอกถ้าได้ยินเสียงปืนจากแง้ซ้ายโดยไม่รู้ข่าวคราวแบบนี้นายหญิงหลับไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกแต่นายใหญ่กับนายทหารก็มีอะไรคล้ายๆนายหญิงเหมือนกันคือรักแกยิ่งฝันลูกซะอีกถ้าเขามีลูกแง้ซ้ายหัวเราะอย่าอิจฉาแง้ซ้ายคนอย่างแง้ซ้ายใครๆก็รักทั้งนั้นยกเว้นผู้กองคนเดียวถ้าแกไม่สามารถจะบอกเหตุผลที่ฉันพอจะรับฟังได้ว่าที่เสือกยิงเมื่อตะกี้น่ะยิงเพื่ออะไรฉันจะถีบแกให้กลิ้งลงจากภูเขาลูกนี้เหมือนกับกลิ้งลูกขนุนลงไปทีเดียวต่อให้ตัวแกใหญ่ๆอย่างนี้แหละรับพินพูดลอดไรฟันออกมาวางไรเฟิลในมือลงพร้อมกับปั้นแขนเสื้อขึ้นอย่างเตรียมพร้อมรู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสถีบผมให้กลิ้งไปลูกขนุนหรอกตรงกันข้ามผู้กองเห็นจะต้องลำบากช่วยผมเดี๋ยวด้วยซ้ำถ้าอยากจะให้นายหญิงเดินได้อย่างช้าพรุ่งนี้ประโยคหลังของไอ้คนยวนทำเอารับพินจ้องเขม็งเพื่อจะค้นหาแก่นความจริงที่ซ่อนเร้นถ้าไม่อยากจะให้ฉันด่าแกด้วยคำหยาบหรือดีไม่ดีมือไม้ก็อัดซัดผงผางตาไปด้วยก็พูดให้มันสั้นเข้าและก็เข้าใจง่ายกว่านี้บนนั้นเงซ้ายชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาสูงเหนือศีรษะซึ่งเต็มไปด้วยชะง่อนแง่ของหินตัวอะไรชนิดหนึ่งผูกปืนจากชะง่อนเหนือขึ้นไปหล่นลงมาติดค้างอยู่รูปร่างของมันเป็นส่วนผสมระหว่างเลี้ยงผาและแก่ภูเขาน้ำมันของมันผสมกับรากไม้บางชนิดเชี่ยวให้เข้ากันสามารถทำให้คนที่หน้าหกชุ่มเปรี้ยหรือโรคอันเกิดจากไขข้ออักเสบทุกชนิดทุเลาลงได้ภายในเวลาไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงวิธีใช้ก็คือพอกและทาตรงบริเวณอักเสบนั้นๆรับพินไพรวันอึ้งไปนานมีความรู้สึกเหมือนฝันไปหวังว่าเกคงไม่บังอาจพูดตลกอะไรกับฉันในภาวะอย่างนี้นะผมไม่ชอบตลกในยามหน้าสิวหน้าขวานแกหมายความว่าในสิ่งที่แกพูดอย่างนั้นเหรอผมหมายความเช่นนั้นเอาสูตรหรือทฤษฎีนี้มาจากไหนและแกเชื่อมั่นยังไงว่าจะได้ผลแง้ซ้ายพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าแง้ซ้ายก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันเจ้านั่นพูดเนิบๆแต่หนักแน่นในแต่ละคำปัญหาใดก็ตามถ้าบังเอิญมันมาเป็นปัญหาที่แง้ซ้ายเคยร่ำเรียนศึกษามามีประสบการณ์และทดสอบมาก่อนแล้วมันก็สบายมากเมื่อผมบอกกับผู้กองเช่นนี้ทำไมถึงไม่เฉลียวคิดถึงสิ่งที่เราพูดกันไว้เมื่อไม่นานนี้เองนึกออกแล้วหรือยังว่าทำไมผมจึงกล้าท้าพนันกับผู้กองในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหมดจะไปเนินพระจันทร์ทันเวลาหรือไม่ผู้กองว่าไม่แต่ผมว่าทันแล้วผู้กองก็ไม่ยักกล้าพนันกับผมฉันอยากจะรู้ว่าแกมีวิธีแก้ไขแบบนี้มาจากไหนระหว่างท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่แถบเนปาลผมเป็นศิษย์ของโยคีหลายองค์ท่านเหล่านั้นแม้จะไม่ดูมหัศจรรย์มีอิทธิฤทธิ์เท่ามหาฤาษีโกณฑัญญะแต่ก็มีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดามากท่านให้อะไรผมไว้หลายอย่างเกี่ยวกับสัญชาตญาณป่าพืชและสัตว์ชนิดใดแก้ไขบำบัดโรคอะไรการสร้างพิษและการสะกดพิษผู้กองจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมสามารถจะบอกส่วนผสมของยาระงับพิษที่สั่งป่าใช้สามารถจะบอกสูตรยาร้อนของบุญคำว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและรู้แม้แต่กระทั่งส่วนประกอบของยาแก้พิษยางน่องที่ขยินใช้อยู่เพียงแต่ว่าผมไม่มีส่วนประกอบหรือตัวยาสำเร็จรูปเช่นที่แต่ละคนผู้ชำนาญไปคนละอย่างพกติดตัวอยู่เท่านั้นยิ่งกรณีที่นายหญิงประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ทางหลักวิชาแพทย์จะเรียกอะไรก็ตามทีแต่มันเป็นอาการที่ผมเคยพบเห็นและเคยช่วยแก้ไขใครต่อใครหลายคนมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาการของอัมพาตอันเกิดจากเส้นโลหิตในสมองตีบตันแล้วเป็นเรื่องง่ายมากหากมีเจ้าสัตว์ชนิดที่ผมยิงค้างอยู่บนหน้าผานั่นและมีรากไม้เช่นที่พอจะหาได้จากภูมิประเทศอันเป็นยอดเขาสูงที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะนี้รับพินเม้มริมฝีปากแน่นจ้องแง้ซ้ายเหมือนจะมองดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ศึกษาไม่มีวันจบสิ้นทำไมแกไม่บอกฉันให้ชัดว่ามันเป็นสัตว์อะไรที่แกบอกว่าต้องการน้ำมันของมันน่ะผู้กองอาจไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนแต่แถบเนปาลหรือเทือกเขาหิมาลัยมีอยู่ชุกชุมผมสังเกตเห็นรอยของมันมาก่อนแล้วตั้งแต่เราเหยียบขึ้นเทือกเขาพระศิวะภูมิประเทศแถบนี้ใกล้เคียงกับแถบหิมาลัยมากจะเรียกมันว่าเป็นเลี้ยงผาชนิดหนึ่งผู้กองอาจเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่เป็นชนิดขนปุยหนาและมีอยู่บนยอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะแถบที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์สัตว์ประเภทนี้ไต่ชะง่อนเขาได้ชำนาญเป็นพิเศษเหนือกว่าสัตว์สี่เท้าอื่นๆทุกชนิดจะไม่มีการล้มตายหรือพิการจากการพลัดหล่นจากที่สูง ในกรณีที่กระโจนจากชะง่อนหนึ่งไปยังอีกชะง่อนหนึ่งถ้าพลาดมันอาจนอนสงบนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาตามเดิมเมื่อต่อมน้ำมันและน้ำดีกระจายแผ่ไปทั่วเซลล์ในร่างกายมีตัวยาประสานกระดูกและขจัดโรคง่อยเปียอยู่ในน้ำมันของมันมีคุณสมบัติในการดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าได้เคี่ยวผสมกับรากไม้บางชนิดการดูดซึมผ่านผิวหนังก็จะเร็วขึ้นอีกเราต้องการ2ชนิดจากมันเพื่อคนป่วยของเรา1คือดีสำหรับกิน2คือน้ำมันสำหรับชะลมนวดฉันรู้ว่าแกซ่อนอะไรต่ออะไรไว้ในตัวมากแต่ถึงยังไงมันก็มากเกินกว่าที่ฉันคาดคิดอยู่ดีแกเป็นคนซ่อนภูมิทุกชนิดและทำไมจะเป็นขีดสุดก็ไม่ยอมขยายออกมาเลยคุณสมบัติข้อนี้แหละที่ทำให้ฉันไม่ชอบหน้าแกมาแต่ไหนแต่ไรการอวดกล้าเป็นสมบัติของคนขลาดการอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อาจารย์สอนผมไว้เช่นนี้และผมก็ปฏิบัติตามมติประจำใจข้อนี้มาอย่างเคร่งครัดที่สุดแต่ถึงอย่างไรในฐานะคนรับใช้ที่ติดตามคณะของผู้กองมาด้วยคนหนึ่งผมก็ไม่เคยทำอะไรเสียหายไม่ใช่หรือครับเกศควรจะบอกพวกเราให้หายวิตกกังวลแต่แรกทันทีที่แกเห็นสภาพของนายหญิงไม่น่าจะลอยคนอื่นโง่ให้หมดซะก่อนและเกศก็สำแดงความฉลาดขึ้นมาในวินาทีสุดท้ายตามวิธีการเดิมๆของแกแบบเนี้ยการบอกให้คลายวิตกจะมีผลได้ก็เพียงแต่ปลอบขวัญกันเท่านั้นแล้วก็มีปัญหาให้ถกเถียงกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งไร้ประโยชน์เสียเวลาโดยใช่เรื่องสู้ลงมือกระทำให้เห็นชัดๆเลยไม่ได้นั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งแง่ทรายละสายตาจากหน้าผาที่แงนมองอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนมาจับประสานกับดวงตาของเขาซึ่งจ้องมาก่อนแล้วผมไม่ได้ต้องการจะแสดงตนเป็นผู้ฉลาดหรือผู้แก้ไขปัญหาข้อนี้เลยจึงหาโอกาสบอกให้ผู้กองทราบตามลำพังเท่านั้นผู้กองจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายตาของนายจ้างเราขึ้นอีกมากถ้าหากสิ่งที่ผมอธิบายให้ผู้กองฟังทั้งหมดนี้ให้มันมาจากความรอบรู้ของผู้กองเองผมเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กองเท่านั้นจอมพรานแยกเขี้ยวฉันไม่รอบรู้หรือเก่งกาจไปเสียหมดทุกอย่างลองแง่ทรายและฉันก็ยอมรับกับสภาพนี้มาเนิ่นนานแล้วแกอาจมีเจตนาดีเพื่อจะยกย่องให้เกียรติแก่ฉันแต่แกก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างฉันไม่เคยสวมรอยแอบอ้างในความสามารถของใครโดยเอามาเป็นของตัวเองถ้าแกสามารถช่วยนายหญิงในครั้งนี้บุญคุณของแกก็มีอยู่เหนือฉันมากมายพอแล้วเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องยินดีและก็ขอบใจแกเป็นอย่างยิ่ง
2: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขอบใจหรือถือว่าเป็นบุญคุณอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วผมต้องการให้พวกเราไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาเหมือนผู้กองและก็คนอื่นๆเหมือนกันบางทีอาจเป็นความต้องการที่มากกว่าทุกคนเสียด้วยซ้ำแล้วนี่แกรออะไรอยู่อีกยิงได้แล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าตกลงมาค้างอยู่บนชะง่อนหินนู่นทำไมถึงไม่ปีนขึ้นไปเอาตัวลงมาฉันเห็นแกยืนทอดหุยเออและเหยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ฉันไต่ทางขึ้นมาครั้งแรกแล้วเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าถ้าผู้กองไม่ตามมาผมจะขึ้นไปเอาเลี้ยงผาน้ำแข็งตัวนั้นลงมาได้ยังไงนี่แกจะออกอุบายอะไรใช่ฉันปีนขึ้นไปเอาแทนแกอีกละกระมังบอกตามตรงฉันกลัวใจแกจริงๆพับผ่าอุบายเล่ห์กลของแกมันรอบตัวไปหมดแง้สายสั่นศีรษะผมไม่บังอาจถึงกับจะออกอุบายอะไรเพื่อให้ผู้กองไต่หน้าผาขึ้นไปเอาเลี้ยงผาตัวนั้นลงมาแทนผมหรอกครับและถึงแม้จะใช้อุบายยังไงผู้กองก็คงไม่ยอมหลงกลเป็นอันขาดที่ผมยืนรอผู้กองอยู่นี่ก็เพื่อจะขอความร่วมมืออะไรบางอย่างเท่านั้นผมจะปีนขึ้นไปเองผู้กองไปอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วก็คอยช่วยผมแกจะให้ช่วยยังไงครั้งแรกตอนที่ผมซุ่มยิงมันยืนอยู่บนชะง่อนหินสูงลิบนอนโผล่หัวออกมานิดเดียวพอถูกปืนมันก็ล่วงลงมาติดค้างอยู่ตรงชะง่อนหินที่ต่ำลงมานั่นแง้ซ้ายชี้มืออธิบายประกอบคำบอกเล่าผมไต่หน้าผามานี่ขึ้นไปเพื่อที่จะเอามันลงมาก่อนที่ผู้กองจะโผล่มาถึงแล้วแต่ก็เอาลงมาไม่ได้ตัวเองก็แทบจะพลัดหล่นลงมาคอหักทำไมหน้าผานี่มันก็ไม่ชันอะไรนักนี่สำหรับนักไต่เขาอย่างแกครับมันไม่สูงชันอะไรนักหรอกแต่พอผมโผล่หัวขึ้นไปเท่านั้นเจ้าครูปรับของเขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งยิ้มออกมาแห้งๆยกหลังมือขึ้นขยี้เช็ดหน้ามีอะไรอยู่บนชะง่อนตรงตำแหน่งที่เลี้ยงผาตัวนั้นหลงลงมาคอยอยู่ก่อนแล้วผมไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยมันลากเอาเลี้ยงผาที่ผมยิงเข้าไปใต้เพิงถ้ำที่อยู่ใกล้ๆให้ลูกอ่อนของมัน 2-3 ตัวแม่ลูกช่วยกันฉีกเนื้อเลี้ยงผาพอเห็นนั้นอย่างหิวกระหายที่สุดพอเห็นผมโผล่ขึ้นไปมันก็แยกเขี้ยวเข้าใส่ถ้าผมช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวก็คงถูกฉีกเหมือนซากเลี้ยงผาตัวนั้นผมรีบถอยตายหนีลงมาเกือบตกหน้าผาแล้วก็มายืนนึกหาวิธีอยู่จนกระทั่งผู้กองมาถึงนี่แหละผมกลัวว่าเลี้ยงผาที่เราต้องการตัวนั้น ป่านนี้จะถูกขย้ำหมดตัวไปแล้วพรานใหญ่ลืมตาโพรงอะไรหมีใหญ่ชนิดเดียวกับที่เรายิงเมื่อคืนวานครับยังสงสัยว่าจะเป็นตัวเมียคู่ของไอ้ตัวนั้นมันมีลูกอ่อนแล้วเฝ้าอยู่ในถ้ำตื้นๆบนชะง่อนนั่นรพินแหงนมองขึ้นไปโดยเร็วทั้งที่มองไม่เห็นอะไรแล้วฟ้าไรเฟิลที่วางผิงก้อนหินอยู่ขึ้นมาเปิดลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนที่เอาขึ้นรังเพลิงไว้ก่อนแล้วเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตบก้านลูกเลื่อนปิดลงเอายังไงดีทางมันชันซะด้วยสำคัญว่าเราจะต้องตายขึ้นไปพอโผล่ยังไม่ทันจะตั้งตัวได้ถนัดมันก็ปาดเข้าใส่จังหวะนั้นเราก็เสียเปรียบมันแน่แต่เราต้องจัดการเอาตัวคืนมาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อของมันหมดทั้งตัวผมจะตายขึ้นไปล่อมันพอมันไล่เข้ามาก็จะหลบลงที่แง่หินลูกนั้นเชื่อว่ามันต้องพยายามลุกไล่ลงมาอีกผู้กองคอยห่างเชิงผานี่ออกไปให้สุดตรงหินหมู่นั้นก็จะเห็นมันได้อย่างถนัดแต่ถ้านัดเดียวไม่อยู่แง่ทรายก็แหลกประโยคหลังเจ้าครูปรับของเขาพูดอ่อยๆรับพินยิ้มตบไหล่เอาละลงมือเดี๋ยวนี้นัดเดียวอยู่ไม่อยู่ประเดี๋ยวก็รู้เองครับผู้กองรู้แต่ผมจะไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะขมองคงแหลกไปก่อนแล้วเงี้ยทรายพูดในน้ำเสียงเดิมแต่ก็ไม่มีการลังเลใดๆอีกทั้งสิ้นจัดแจงไต่ก้อนหินขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยทิ้งไรเฟิลของตนเองไว้ที่เดิมข้างล่างเพราะถึงจะเอาขึ้นไปด้วยก็ย่อมจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้นอกจากจะหนักและก็เกะกะไปเปล่าๆพรานใหญ่ถอยห่างจากเชิงผาออกไปยังตำแหน่งที่สามารถจะมองเห็นชะง่อนด้านบนได้อย่างถนัดที่สุดหากจะมีอะไรโผล่ออกมากระชับไรเฟิลในมือพร้อมตาจับมองทางด้านหลังของเงาทรายซึ่งไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับอย่างแคล่วคล่องอีกประมาณ3วาจะถึงไหล่บริเวณนั้นเงาทรายส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นเหมือนเสียงพวกไล่ราวเพื่อยั่วแยให้หมีแม่ลูกอ่อนตัวนั้นหันมาสนใจพร้อมกับค่อยๆไต่ขึ้นไปอีกอย่างระมัดระวังทันทีที่จอมพเนจรส่งเสียงตะเพิดขึ้นไปก็มีเสียงแผดคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นตอบมาในทันทีพร้อมกับเสียงก้อนหินกลิ้งอยู่ข้างบนระวังอย่าขึ้นไปบนนั้นทั้งตัวจะถอยไม่ทันรพินตะโกนเตือนขึ้นไปพร้อมกับตวัดไหลเฟื่อนขึ้นไหลแงซ้ายชะงักนิดนึงทำเสียงเอ็ดอึงยุยั่วอยู่เป็นจังหวะแล้วก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นไปทีละน้อยทันทีที่ผู้คอยระวังเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหน้าสังเกตเห็นว่าแงซ้ายล้ำศีรษะโผล่ขึ้นพ้นขอบชานหน้าผาเท่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงแผดคำรางยามฉุนเฉียวดังขึ้นกึกก้องแงซ้ายหดหัวหลบแล้วปล่อยมือลื่นหลุดถลายลื่นแทบจะเสียจังหวะพลัดหล่นลงมาดีที่มือข้างคว้าเหลี่ยมหินอีกก้อนหนึ่งไว้ได้ทันอย่างเหนียวแน่นตะกายตัวห้อยต่องแต่งท้าทายมฤตยูชนิดที่รับพินใจหายใจคว่ำพร้อมกับเงาทะมึนสีเทาก็โผล่ออกมาให้เห็นเต็มตัวมันพุ่งปราดเข้ามาที่ตำแหน่งซึ่งแง่ซ้ายโผล่ขึ้นมาด้วยอาการวิ่งสีเทาความใหญ่โตของมันทำให้ปรากฏตระหง่านอยู่บนเชิงชานหินบริเวณนั้นอย่างถนัดถนีกำลังหมุนซ้ายหมุนขวาหาทางที่จะลงมาเอาเหยื่ออันเป็นมนุษย์ผู้บังอาจศูนย์ไรเฟิลในมือของเขากวาดตามเป้าหมายอันไม่คงที่นั้นอย่างรวดเร็วพอมันทาบกับศีรษะอันกว้างใหญ่กะได้ในระหว่างกึ่งกลางของสองหูก็กระดิกนิ้วกระสุนจุด .458 แมกนัมระเบิดผ่านลำกล้องออกไปดังเหมือนฟ้าผ่าหมีใหญ่พันกินเนื้อเป็นพักษาหารตัวนั้นหยุดเสียงคำรามขาดหายไปในพริบตาพร้อมๆกับร่างอันใหญ่ของมันที่พังะลับเหลี่ยมหินหายแวบไปยนรพินไม่อาจจะแน่ใจได้เหมือนกันว่ากระสุนของเขาผิดถูกอย่างไรหรือไม่แต่สิ่งที่หัวใจจะวายในขณะนี้ก็คือร่างอันห้อยต่องแต่งของเจ้าคนที่ทำหน้าที่ล่อพลัดหลุดจากแง่หินที่เกาะอีกครั้งถลายร่วงลงมาตามแนวผาอลาดชันนั้นอย่างน่าหวาดเสียวเฮ้ยรพินร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวด้วยความตกใจขีดสุดแง่ทรายจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนในบทที่167กันต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: 晓
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ชั่วโมง0902927444
3: ธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ไอ้ยืมเงินแน
5: ่บ่มีดอก
4: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
5: ้อบ่มีดอก
4: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าวันละโอนมาโนด
5: ยังว่าบ่มีดอก
4: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
5: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
4: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
5: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
4: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
5: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
4: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
5: จมหยังจมหยัง
4: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
5: เออแล้วไป
6: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี้กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี้กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
2: บอกให้เงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสาย

0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทะ

0: อีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรซุกไทยบ้านบานๆแซวเปเปปากแปแป

0: พี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยะใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภายแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผน้อสิเข่าคายพ่อสิภายโพดให้สมบัติไทยแก่นสงเจ้าผู้โสรสาสันอานั่นยิ่งสัทธาปากกุกกุตาไก่ขันลมทิพจันจวนแจงบอยสุนทรให้มาแง่งพระล้านเขาเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเขาท่านไหวก่อนสิง่ายมาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยการกดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหานตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ้อยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม
1: ่ค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
1: เรื่องสบอยหลับบ
0: ่ครับบอยครับแม่
1: จ้าจ้าแม่จำปีด้วยนี
0: ่แม่จำปียุทธพันธ์จื้อได้อยู่ครับ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน
0: ่เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
1: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดดันสองกระพุก
0: สุดร้อนครับสุดเย็นบ่ครับแม่
1: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
1: จ้าจ้าจ
0: ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ
0: ้าครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กาไซเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาสียะก็บ่คือตาสางหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพิ่นว่าตนโตกะหมองมุนหูกะบ่แจ้งตานั่นกะบ่ใสบัดสิลุกยางใหญ่ใหญ่ยางไปมาหลังละคดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวรับสายนี่ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
1: บอยเดีย
0: บอยครับแม่
1: อันแม่เขาสร้างอันกาแฟจากสองกล่องบะนี่กะยานกะไซสินกล่องหนึ่งเนื้อ
0: กาแฟสองกะไซสินหนึ่งตีอีแม่เคยสั่งไป
1: เอาแม่เอาพ่อได้เคยสั่งเหรอดี
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบ่หรือว่าเบอร์ใหม
1: ่เบอร์เก่าเนี่ยมันขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพรก็สิได้ว่าเหรอดิ
1: มันแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยว
1: ลูกแม่เขาบ่ได้เบิ่งแต่ว่ากันคัน
0: ลูกขอถามซื้อที่อยู่ไม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
1: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
1: เออนามอัน
0: โม
1: 11
0: บ้านเลขที่ล่ะแม่
1: บ้า ันอีกที่1ที่3
0: 1 4 3หมู่11ตำบลยังแม
1: ่ตำบลขามป้อม
0: ขามป้อมอำเภออ
1: ำเภอพยืน
0: พยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
1: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยได้เลยเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
1: แต่จะเบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันเอาออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143หมู่11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถมนะ
1: อันแม่เอาผ้าถุงคือเก่าล่ะแม่สั่งหลายเทื่อแล้วเด้สั่งยาหนวดสั่งยากระใสเส้นนั่นน่ะ
0: จ้าจ้าอีแม
1: ่มันหลักเปลี่ยนหลักเปลี่ยน
0: อีแม่อีแม่อย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนกว่ารับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
1: เดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอาได้คนส่ง
1: มันยังสิเปลี่ยนแม่ยังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะในความหมายนี
1: ่ท่านนั้นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
1: แม่ก็บ่ฮู้จักนะแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี
0: ่บอกลูกไว้เด้อว่าอย่าออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด
1: ้อแต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิออกกับมัน
0: ครับ
1: ควรเอาขึ้นไป
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวก่อนเลยว้าวกับเล่าก่อนเลยว่าไอ้อย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าสันเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าสันเด้อแม่เด้อ
1: เออแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
1: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคโอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม่
1: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
2: จ้า
0: ครับผม
2: บอย
0: ครับ
2: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
2: เท่าสี่กองที่เก่าล่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีแม่เอายังแถม
2: ยาหนวด
0: สูตรเย็นคือเก่าที่แม
2: ่จ้าจ้าสูตรเย็น
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีมีแห้งได้ครับได้ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อแม่เด้อจ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินนี่เนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
2: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน่
2: โอ้แม่เห็นมา10ปีกดบ่เคยขึ้นแล้วเสียขึ้นรถละ4 3แสน 4 แสน
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลชุดนี้ยังว่า
2: เพิ่นขึ้นเกินคักโพด
0: เอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลชุดนี้เพิ่นสิบ่มาให้มีคนทุกข์แม่นอีหลีครับเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ํามันก็ราคาแพงกันคนทุกข์คนซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนทุกข์เพิ่นว่า
2: เออซื้อยากก็ซื้อหัวหลายจังว่าโอ้แต่ตายซะดอก
0: เอ้ยบื่นบกบื่นบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายไงมือ
2: แม่คือแต่ละเนี่ยดิอันขนาดเขามาเอาประชงเหล้านี่เขาให้เจ้า10บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
2: บ่ได้หยังแจ๊กบาทถึงเจ้า10บาทเข้า
0: แม
2: ่นครับ
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับหวัดดีครับแม่สุวัฒน์แม่สุวัฒน์ไทยราช
3: จ้า
0: ครับผมคุณแม่ว่ายังไงจ้า
3: แม่อยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่สุวัฒน์จ้า
3: จังว่าแม่ถึงอยากได้ยากระใสเส้นถึงอยากได้กาแฟเนี่ย
0: จ้าในงบประมาณเท่าไหร่จ้าลองว่าดู
3: เอากาแฟซะ
0: เอากาแฟกี
3: ่กล่องเอากระใสเส้นจ้ะกล่องนึง
0: จ้าเป็น 1,450 บาทแล้วแม่เอาอะไรแถม
3: เอาอันนวดเย็นลูก
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
3: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเห็นรูปเราสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี
3: ้โอ้ยแม่แฮงบ่มีลูกชายแล้วลูก
0: ครับผม
3: อันฟังเพลงอันนั้นเด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม
3: ่อัน
0: ได้ครับ
3: เอ็นอรดีร้องอ่ะนะ
0: ได
3: ้มักผู้บ่าวสกลน่ะนะจ้าแค่นี้ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
3: เจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
3: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ กลางเหนือตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนแล้วก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพื่อนขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมือเศร้าเพื่อนโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบสูตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพออีเมลเพื่อนขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสกุลเนาะเดี๋ยวจังได้ลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไฟใจหายท่อมากตุ่มร่างเฒ่าภูมิหายกลางคืนแต่ก่อนไก่เอาแต่ความขี้หายมาให้ลูกกับหลานบางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากค่ําแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอื้อนหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารคล้อยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเขาชลาสมไว้แล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน
0: ์เป็นคนดีให้ลูกหลานยองเป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อย
1: ให้
0: แน่เด้อยายแน่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นว่าอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปล่อยผู้ใหญ
1: ่กับกัน
0: อย่าว่าเอินไปวัดไปว่าอยู่กระไดเบาแต่ความมวนเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานตัวห้าลังคนนี่กับลูกกับหลานนี่เป็นบึ้งตึงเด้เป็นขมึงถึงท่านผัดไปวัดนันตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ้งเตะหัวใส่มาจักดาผัวดาลูกดาเต่าโอ้ยมันบ่ดีเด้ค่ะแม่มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของพร้อมคนอื่นมองเข้ามามันก็บ่ดีบ่งามนํา
1: ไปลูก
0: นะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเบาบ่อยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่ามีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมาล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได
1: ้
0: เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักลําโอ้ยจะแม่นถึกเส้นกับลูกไส้หลาย
1: เป็น
0: ลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่ล่ะมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าซั่นต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจเย็นแต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนคูลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมออนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีเมอผมขอไว้ก็รอแป๊บ

เบิดมือแล้วมาอยู่เฉยๆแล้วเบิดลมเบิดใจเว้ยแล้ว

บักแมบโสตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดพวกบักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นขอฟังเพลงมวนๆนำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นน้อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนี้โอ้ยมันตรงตรงโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตรงตัวโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้หยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้วนๆอ้อมๆอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันก็พ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าคันมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดแล้วเว้ยนะครับถึกปรับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีเมียอีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดๆบรรยากาศสดๆตรงนี้อันเดียวพ่อย่าสั่งสัตว์ท่านของอีแม่หอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบโจ๊ะๆเงาๆแม่ๆขอยาวต่ออีกจักเพ่งซะเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้แม่สุวัสดิ์ครับแนะนำเขามาจากทางพูนล่ะครับอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพุละยาวสักวันแม่

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจะตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระบุตรเจ้าลงใส่ว่าสงเวนเป็นซาดเสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากไม้ไหลล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปาฏ

สื่อแนวนางสางพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บางอ่อนหยอดสู่เมียสางดอกสีนางส่วนมเหสีสางก็ยินดีสมซื่นสางก็กึนเงือหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพะ

สร้างกะงามเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าขายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห้องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายฝ่ายนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนท่านก็ไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูบเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู่ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15ค่ำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดา

บันบอนความหมายชวนสิม่อละหน้าตายชวนพายสามสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสางตู่พนางเงางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าพ่อสิงสั่งจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนังจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพานสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพานก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เว้าตานสั่งนายพานบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพานเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างได้ฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสียสิ

0: จบลงไปครับฟ้าย่าสั่งสัตว์ท่านขอกันมาจากอีเมหอมทุยาที่โกมือนี่สั่งสินค้าอุดหนุนลูกทรายกันมานำขอบคุณขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้หลาหลานไส้หลาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444แม่อำไพทางเพชรบุญครับอยากฟังลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมนะฮะไอพิทักษ์แต่ครับทั้งเดชอุดมอยากฟังหมอลำเดชาก่อนได้ก็ได้ว่าบ่อยว่าแต่เป็นหมอลำเดชาว่าสันได้เดี๋ยวเปิดสู่ฟังกันละกันนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์สั่งซื้อที่อุดหนุนกันมาคุณกัญจนาศรีจันดีจากทางหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นนะครับแม่สวยเหมยหมอกจากตำบลตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟ2กระใส 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณพิทักษ์สร้อยคำจากตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมครับสบู่ล้างหน้า2ก้อนกระใส 1บำรุงสายตา1 1,270 บาทแถมสบู่อาบน้ำว่าซั่นได้ได้เลยครับแม่ศิลารัตน์ภูแลนคู่จากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุวัฒน์ทยาราชจากเจ้าทองภักดีชุมพลกาแฟ4กระใสเส้น1 1,450 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ประมวลศรีชังอันนี้ออนแอร์ไปแล้วเนาะกาแฟ4แถมนวดเย็นนะครับร่วมไปถึงแม่อาพรแสนบุญยั่งจากขามป้อมพยืนกาแฟ2กระใสเส้น1แถมผ้าถุงนะครับและก็แม่จำปียุทธพันธ์จากขำเปียตระการพืชผลบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1คุณพ่อประยุนเหมนนท์ครับจากนำกำถาดพนมนวดเย็น2กระปุกอีพอแสงเกินชัยภูมิมือนี่สั่งไม่อีกเอากระใสเส้น2นวดร้อน1ของแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเก่าแม่คำทาจิตจากสุขวัฒนาขำเก่าเก้าขำไหมล่ะอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูพ่อวิวิทนะครับคุณพ่อวิวิทจากทางล่ะครับอำเภอเมืองขอนแก่นบ่ตำบลท่าพระบ่อำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะอีพอเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงคุณนันทิดาเสนาจันทร์จากเชียงเพ็งป่าติ้วยโสกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมนวดร้อนนะอูช่างหนองบริการจากทางนู่นเลยนะครับทับเมื่อยนวดหนำแทงอำนาจเจริญครับบำรุงสายตา1กระปุกแม่หอมทุยาที่โกครับนวดร้อน2กระปุกอีเมล
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: 晓得。
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 2927444 090-292จำกัดกับพี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ôn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
1: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ

0: รานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมครับคุณแม่อำไพจากทางพูดแหละครับเพชรบุญครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาว่าสันเถอไปขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นผู้นางเว้าจ๋าแวะนำอีพออีเมลอยู่หม่องนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับทางสารคามครับแม่ไพรจิตไมค่ามีเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผักคนหนูสีชมพูแม่บัวเรียนนวลตาครับจากอุ้มเมาธาตุพนมนะครับกระใสเส้น2นวดเย็น1เขียว1ครับ 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะครับแม่ทีวีแก้วสุราษฎร์จากดงชนอำเภอเมืองสกลนครครับบำรุงสายตา1กระปุก650บาทครับคุณกาญจนาสีจันดีจากตำบลหน้าคู่อำเภอหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณหลายๆครับซ้ำเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่กันหาครับ
1: แม่ได้รับไปเด้อของน่ะ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะ
1: อ่าโอ้ยเสื้อสมัครสีสวยเลย
0: ถึกใจอยู่เนาะแม่เนาะถึกใจอยู่เนาะ
1: ถึกใจอยู
0: ่ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ
2: เอากาแฟมาให้อีกแล้วกาแฟ
0: กาแฟเอาจากกองแม่
2: เอาซีกองซ้ำเก่าหน
0: ึ่
2: งละ
0: กาแฟซีกองซ้ำเก่าเอาอีหยังแถมจ๊ะ
2: เอามันหนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
2: เอามาท่าก็เป็นคะแนนที่ทั้งวันบวด
0: เนี่ยเอาสูตรร้อนคือเก่านั่นบ่แม่
2: แม่
0: ปว
2: ดม
0: ือ
2: ม
0: ัน
2: ปวดอะไรนี่มัน
0: ส่งไข่แหน่มันบ่ใส่น้ำมันนวดก่อนค่ำนะแม่
2: ไข่แหน่มันมักเจ็บแอวเนี่ยคือปวดไข่มันคือจังไข
0: ่
2: แหน่
0: มันกลายเป็นไข่ไปเรื่อยแล้วอีแม่บัดสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าครับแม่ขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให
2: ้แม่อายุร้ายแล้วเนาะอายุมันเจ็บสี่ขวดนะเนาะ
0: นั่น
2: เจ็ดสิบสี่ละ
0: เจ็ดสิบสี่ละเนาะแม่เนาะ
2: อันเฮ็ดเวียกก็เลยเศร้าบาด
0: นั่นน่ะคนขยันมันเป็นจังซั่นล่ะนี่ล่ะคนขยันคนขยันอยู่ไสก็ลําบากดิแม่เขาว่าคันคนขี้คร้านอยู่ไสก็สบายขี้คร้านคือเบาบ่อยนี่มันค่อยสบาย
2: เฮ็ดสมัวมือเฮ็ดสมัวมือละมือบ้านก็เฮ็ดเก่าโลเนาะ
0: โอ้ยพอปานกันครับเฒ่าแม่ผมอยู่เฮือนนั่นล่ะเฮ็ดสมหมูสมงัวขายเหล้าก็ได้เอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: เอาเขาส่งกระดาษนั้นเงินกับบ่ครูกันมื้อเช้านี่เอาออกไป2,000 กว่าเบ
0: ิ้ลอีแม่เฮ็ดแซ่บเอาเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับสั่งกาแฟนะครับ
0: ได้ตัวละครับอีแม่เอาจากกอง
1: เอา4กองค่ะ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: เอาแนวนวดนั่นเสียงแล้วเย็นๆนั่นเสียงเนาะมาลองเบิ่ง
0: ได้ตัวละครับนวดแล้วก็มีแห้งยาวๆพูดแล้วจ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: แม่สุบรรณโสภามา
0: แม่สุบรรณนามสกุลโสบรรณล่อหันเนี่ยเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: โสภามา
0: โสภามาบ้าน
1: โสภามา
0: บ้านเลขที
1: ่บ่อล่อซื่อๆค่ะ
0: บ่อล่อหันบ่บ่มีนอเนียนเนาะ
1: จ้า
0: โสภามาบ้านเลขที่ครับแม
1: ่154
0: 154หมู่ที่
1: หมู่10
0: หมู่10ตำบลอะไรครับแม่
1: ตำบลนาคำ
0: นาคำอำเภออ
1: ุบลรัต
0: อุบลร
1: ัตจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะ
0: จ
1: ัง
0: หวัดขอนแก่นโอ้มันมีนาคำสีถาดกับนาคำอุบลรัตเนาะคือกัน
1: จ้าอุบลรัตค่ะอันนี
0: ้อันนี้อุบลรัตขอนแก่นได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้าเบอร์นี้ละค่ะ
0: เ
1: มื่อใดฮอดเนาะค่ะ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮอดละแม่
1: จ้าจ้า
0: อุบลรัตอยู่บ่ไกลกัน
1: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุบรรณเด้อ
1: ค่ะค่ะค่ะสมพรปากค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โ ทรได้เบอร์เดียวกันเลยครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444ยะอายพิทักษ์ครับทั้งตำบลแกงอำเภอเดชอุดมเพิ่นอยากฟังหมอลำเดซานิตาอินบ่าวบ่อยก็มักครับเป็นหมอลำที่มักอีหลีพระที่เทศแล้วเฮ็ดให้ผมอยากบวชคือหลวงปู่บุญเสริมหมอลำที่ล้ำแล้วนะครับเฮ็ดให้บ่าวบ่อยอยากเป็นหมอลำนี่แม่นหมอลำเดซานี่แล้วมาล้ำดีล้ำมวนล้ำคองคองเว้าไปเป็นเขี้ยวคองน่องซะนี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าก็เป็นโคศกคือเก่านั่นล่ะดีที่สุดแล้วเนาะแม่เนาะ
3: ละแม่นว่าเนื้อนาขนาวลาดรอแต่พ่อปานนี่สินี่ละดันจะไปถ้าใหม่นี้เป็นคนละใหม่สองสอดที่มุนเบาถ้าเมื่อจะเป็นห้าม

心白纱สีแดงสีหนูเฮ็ดให้คนเฮาปวงเป็นบ้าหน้าหลังเฮ็ดอีหยังเรียกการกระสร้างสิเป็นเนื้อโลกลางอดหลับอดนอนไปฟันใหม่ในสนองให้ขอนหลังหนุนบาแบกเอาแห้งเอาแหลกหรือใส่

ลูกกับน้ำรถแนวจับแนวใส่น้ำส่วนแล้วก็ย่างไปบวชจักมีพรรษาบัตรซื้อออกมากก็จะแก่ตัวใหม่เพื่อนเป็ดใหญ่อี

0: มักเนี่ยมามันอุ่นก็ไหว้เธออีกเธออ่างน้อยกะนั่งโศกเศร้าก็หอยบ่มีเงินใส่ซอยทุกอย่างก็เปียกบ่จะมองใส่เหียกใส่การใส่งานเพราะว่าเงินบันดาลให้เกิดไปทั่วคนเฮาแต่งใส่นอนอยู่รัวในโลกโอกาสพวกเศร้าหน้าตาคนตากแดดฮอดจนเอิ้น8โอ้ปักดําฝนตกห่ําปานใดก็แข็งเพราะว่าเงินมันแต่งให้อดให้ทนแดดและฝนไม่รู้แม่สิต้องทําตามหน้าที่จะสิได้ได้มาคนเฮ็ดหน้าซ้ําเขาเหล่าจะสิได้ขายเขามีเงินมีทําพวกหมอลําพวกหมอลําห้องอยู่กอกๆเพิ่นมาจ่อยกอกๆปานคนไปสร้างก็อยากได้สตางค์มาใส่มาจ่ายเอาง่ายๆคือตกกับผมไปทอหมอกทอล่มเบิดขึ้นสาวๆก็เล่นนี่นะเจ้าบังคับบังซ่าท่านบ่หานอนอยู่ซื่อๆลอยมาวูคือกับรถแดงเตะสลัมสิบ่ลําพอแห้งให้มันเหมือนคนปากขอบก็อยากอยากได้เงินทองก็จริงๆย่องๆเบิดขึ้นมาทําแท้ทําทําเทียมน้องทําทําแต่หัวคําหูแจงตาใสเด็กๆไปเฮานอนบ้าๆบ่สิเฮ็ดสิลาเปิดในแล้วคืนพอจักได้เงินมาใส่เนาะหาเพิ่นจังว่าในโลกของคนพวกเป็นโจรผีสิงยึดทรัพย์ก็เงินนี่ล่ะครับบังคับบัญชาพวกเป็นโจรผีสิงครับก็เพราะเงินบังคับก็มันเกี่ยวแม่นอพวกเป็นหมอหาป่วยคนไข้ก็เพราะว่าอยากได้เงินอีกคือกันเป็นนายพันนายร้อยผู้หมวดก็เป็นตำรวจหรือเป็นทหารไปทำงานกันบ่ได้ขาดก็มีแต่อำนาจเงินทองของขาวเอาเลยสาวหักกันแน่ๆบัดเข้าหักแกไปสู่ไปขอเงินบ่พอค่าดอกสิสอก็ต้องเก็บกับยอดบ่ได้ทั้งได้แท้ค่าดองแพงแห่ดาวกวบเออแดดตะหัวพวกหนาลับลังพอมีสตางมาให้พ่อเฒ่าเดี๋ยวแห้งเบาเกี่ยวน้อยอ้อยอมกับบ่ได้ถึงโคมสมควบหมู่มาดเพราะว่าเจ้าสนอนขาดเงินทองของขาวทั้งผู้สาวกอดบ่นอนถาท่านผู้เบาต่างหนาหาเงินหาทองสิได้ขาของหาเงินเป็นกองสีหน้าม่วนส่วน
1: หายหนักเว้ยจอรอได้ค่อยฟัง
2: ค่อยจนบ่ได้หันใจค่อยตั้งใจฟัง
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังๆก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

พร้อมไม่สู้คนและชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสงครามบ่มียามหายใจพบความหวานชื่นยามกลางคืนลูกนอนหลับเบิดแล้วตัวเองลุกมานั่งเรื่องความอุบความอังอย่าถามถึงเลยพี่น้องว่าเจ็บซ้ำนกซ้ำใดนกเขาหูกจับต้นไม้ห้องกู้หูกเป็นล้างทางเสียงเย็นห้วยหวนดังสิสวนไปนาจากนั้นมาสองสามมือ

0: ัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข่ให้หายามาปัวปินยาทวินโบกไผ่ให้โลนันแม่นบอดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวแน่ผัดตาโตอย่าพาโลไปหมักบ่อเหม็นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันนำกันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบ้านโบราณเฒ่าแต่เก่าการอย่าสะมั่วขี้คานให้ผัวทอเมียพายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานอย่าผัดมือ
1: ฟังวง
0: ใส่นั่นคือหัวหน้าผู้พ่าพ่ายพ่าท
1: อ
0: ยิ่งนั่นคือลูกหล่อนำก้นบ่าวพี่ใส
1: ่
0: แม่นสิดีสิหายก็ให้คอยสอนเอา
1: ดู
0: หนักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท
1: ้ปาลูก
0: อย่าสะแวหาเล่น
1: หาเมีย
0: นอนเว้นบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั้นให้ตกแต่งแลง่าย
1: ตาย
0: ฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้าน
1: เพราะว่าตายจากแล้ว
0: เบียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาผัวนี่คือสร้างเท่านาผู้พ่ายางผ้าไปผัวนี่คือแสงไฟนำสองทางให้เมียก้าวอย่าสะพากันก้าวราวสามัคคีให้มันแก่นกลัวสิได้เป็นแฟนกลัวสิมีมือนี่อย่ามีเรื่องให้คุณมองเพื่อนว่าผัวเมียดีสิ่งใดมันถูกต้องก็ให้ซอยกันทำผัวนั้นนำทางเมียพอเฮือนก็คือเจ้าอย่าไปมั่วเมาเล่นเพี้ยนง่ายบ่ฮู้ตื่น
1: ปะทาง
0: ให้ไส้บึกให้ไส้บืนหาเงินทองมาไว้ให้เมียได้เพิ่งพา
1: ให้ลูก
0: มือต่อไปทั้งหน้าสิได้อยู่สุขีภรรยาดีฮู้จักคล้องว่องไวในการเหย่าฮู้จักเศร้าซุ่มเสือวงว่าน้องพี
1: ่
0: เป็นผัวดีเฮ็ดถูกต้องฮู้จักน้องพ่อแม่ผัวสามีดีก็อย่าไปเกือกกลัว
1: ลูกนะ
0: กับกุ้งไก่น้ำยา
1: หุ่มตุ้มให้
0: ติดสุราฮาฮี่เรื่องเพศนั่นเต็มลอย
1: ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสง
0: เดี๋ยว
1: บ่มียามหายใจพบความ
0: อย่าไปคิดหาเมียหน่อยเดี๋ยว
1: คืนลูกนอนหลับ
0: เป็นคนบ่ฮู้อิ่ม
1: ตัวเอง
0: เดี๋ยวเอ็ดมันสิยิ้มหลับร่องเจ้าอยู่บ่ยืน
1: อย่า
0: ทักหลับร่องเจ้าอยู่บ่ยืน
1: ว่า
0: เด้อนางเอ๋ย
1: นกเขาน
0: างเอ๋ย
1: โง่เป็นล้าง
0: ลำลองคำขอร้องจากเมียเก่าครับรุ่งนภาเพชรอุบลนักร้องสาวจากเมืองอุดรธานีพี่สาวบ่าวบอยสุนทรใช่นี่แหละฝากไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะลำลองมวนม้วนครับรุ่งนภาเพชรอุบลลูกศิษย์ล่าสุดของอาจารย์เทพพรก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นลุงนภาเพชรอุบล นี่แหละนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับเพิ่นกะเป็นแฟนของอาจารย์ท่านินของอุดรเรคคอร์ดนั่นแหละครับสมัยก่อนบ่าวบอยก็ไปจัดรายการอยู่สถานีเพิ่นนะครับเอื้อยเพิ่นมีสถานีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเซาเฮ็ดไปแล้วล่ะนะครับเพิ่นไปมุ่งเน้นทางพูนแล้วนะครับเฮ็ดเพลงเฮ็ดหยังไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่แดง
2: มาสั่งกาแฟแน่
0: กาแฟอีเมลจากกองจ้า
2: สี่กองสี่กอง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทจ้า
2: น้ำมันหนวดสีดำเด้อ
0: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
2: า
0: ะได
2: ้แม่จันสั่งเอาสีขาวมาแม่บ่มหัก
0: เอออีเมลมักสีดำนะแม่เนาะได้ได้ครับ
2: ทำนี่ล่ะเด้อ
0: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่แดง
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: คุณโดนเจอเขาอยู่โชว์นี่
0: โดนโดนเคยโทษเองจะนึงตีแม่
2: แม่เพิ่นแอนละเพิ่นโทษละ
0: อืมจ้าแม่จ้าเอาเอาอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณที่คำคุณซอยลูกซอยเต่าเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับคันบ่มีอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยจักสิไปจังได๋จักสิเฮ็ดจังได๋บ่าวบ่อยก็ได้ครับอยู่ได้ไปเป็นก็ย้อนอีพออีแม่เลียตนย้อนอีพออีแม่ซอยส่วนซอยสู้นะครับนี่กับลูกค้าทกสคือกันได้บ่าวบ่อยก็ได้นายทุนหลักครับทกสค่าตากำปั่นค่าตาแห้งอีพออีแม่บ่มีมูลมีมั่งบ่มีมรดกนะครับบ่มีทรัพย์สมบัติสู้น้ำกันกับเมียอ้อยต่อย2คนพ่อกับแม่เพิ่นก็ให้แนวทางนะครับให้กำลังร่างกายให้ภูมิปัญญาให้หัวจิตหัวใจที่ต่อสู้มาแล้วจะของกลับมาต่อสู้ดินล้นหาเอาค่ากำปั่นอีหลีชีวิตหลายคนอาจจะเริ่มจากศูนย์ครับแต่บ่าวบ่อยนี่ชีวิตเริ่มจากติดลบนะครับ พราะฉะนั้นแล้วมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณอีพออีเมลแฟนรายการสุผู้สุคนเด้อครับ

สุขสบายแม่ก็นอนตายตาหลับแล้วนะพระเจ้าองค์ใดในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์

0: ซื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาเพิ่นว่าหาแนวเซ็งแนวซาซาเซ็งบ่มีได้ถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาคุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงหนุบสิยุงเฮืองเมื่อนาไผผู้ว่าจาต้านให้สองคือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับทุกคำอวยพรทุกคำแนะนำนะครับจากพ่อจากแม่เฮาบางเทื่ออาจจะบ่ได้มวนบ่ได้ลื่นหูคือคำบอกของคนอื่นแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับว่ามีแต่ความจริงใจมอบให้นะฮะคำปากหวานๆจากผู้อื่นนั้นมันสู่ความจริงใจจากพ่อจากแม่บ่ได้ดอกเนาะอีแม่เนาะเนาะอีพ่อเนาะ0902927444ครับ0902927444ผิดเบอร์สุขภาพดี
1: นำทาง
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: เป็นห่วงเป็นยาย
0: กับลูกหลาน
1: ทุกที่ลูก
0: บ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
1: 090แม่นี
0: ้292 7444
1: เงินทองของลูกบาทเดียว
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: แม่ก่อน
0: ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับ0902927444
1: ในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์0902
1: ชีวิต
0: 92
1: เหมือนเยอะ
0: 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับส่งแรงใจหาลูกไส้ลามาเบอร์นี้ได้เลยส่งต่ออีกจักเพลงเนาะแม่เนาะบรรยากาศสบายสบายหัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่เพื่อนว่าคันเมนแกงหน่อใหม่ไปแล้วตั้งแต่โดนฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลางานเพลงมวนๆจากมนแคนแก่นคูนครับ

หักหัวใจเจ้าเด้ออีลาวาสันนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอีเมียส่งเกือบโทรมาแล้วให้ฟังจากมือถือเด้อแม่เด้อห้องจนข้อสิแตกจากอีเมียได้ยินผมหรือบ่ได้ยินนะครับขอเพียงแน่วาสันมันบ่มีในแม่เพียงแน่นี่มันบ่มีครับบอกซื้อเพียงที่อีเมียอยากฟังเลยแล้วก็ให้ฟังจากมือถือเอาหูแนบมือถือไว้ไม่ต้องรอฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเพราะว่าวิทยุมันจะออกช้ากว่านะครับเนาะเพลงที่อยากฟังแนะนำพูดจาทักทายกันเข้ามาได้โทรไมเด้อแม่ส่งเคลือบเด้อเวลาโทรมาแล้วพรวิทยุลงให้สุดเลยเอาหูแนบมือถือไว้เอาปากไว้ใกล้ๆลำโพงเอาแล้วก็บอกซื้อเพลงที่อีเมลอยากฟังเฮาค่อยสิสื่อสารกันรู้เรื่องโอ้ยฟังน้ำหมูมาแต่ฟังน้ำลูกมาแต่ก่อนหมูผู้นี้นี่อีเมลส่งเคลือบตั้งแต่สมัยมีขึ้นสารคามไม่บ่แม่น3ปีแล้วบ่นี่อีเมลยังบอกเขาใจอยู่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกเศร้ามีแห้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใส่เด้อพี่น้องเด้อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับบักหลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยแป๊บเดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนค

0: 晓得
1: เอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ชั่วโมง090-292-744นะคะ
3: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
4: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
5: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
4: ครับผม
3: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
4: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
4: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ไฟแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
4: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
6: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: 아이 예문 네
1: 뭐미 더
0: 이리 티 아이 가능성 나서 20,000 더
1: 뭐미 더
0: 고맙군 레이라이 캅 아이 렉 번치 봄만 까와라 온 마롯
1: 양 와 뭐미 더
0: 고맙군 레이라이 캅 티 아이 뭐 킷 덕 갑 봄
1: 뭐맨 뭐 킷 덕 아이 뭐미 은 해문 예음 덕
0: 뭐미 덕 마이 등 뭐미 은 해봄 예음 덕
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้

0: ดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
5: จ้า

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: สายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร่อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้าน

0: กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: แม่ตุ๋ย
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: กาแฟ4กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
1: จ้า
0: แม
1: ่อันยาตาน้ําเด้อ
0: เอาย
1: าตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ค่ะแม่
1: 650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมไงผู้นี้บาดที่นี่หันได้2กระป๋องพี่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้คร
1: ับจ้า
0: 2กระปุกซะดอกพี่ยังกระป๋องคืออะไรตัวเ
1: ว้ยไม่ได้สั่งเฮิงแล้วลืม
0: ครับเป็นอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
1: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณมากครับครับดีครับสวัสดีครับครับคุณไพก้อนคำครับ
2: ว่าจะโทรมาสั่งยาค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
2: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
0: ครับ1กล่อง350บาทไอ้650บาทครับ
2: 650บาทนะคะ
0: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
2: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
0: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
0: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
2: ตำบลอุบมุงค่ะ
0: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
0: 061
2: 07 094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
0: ่
2: ะ
0: เอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
2: 074
0: จ้ะ
2: 4253ค่ะ
0: 4253ทวนนะครับ0940744253นะครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
3: แม่แต้มค่ะพ่อสาย
0: แม่แต้มพ่อสายครับผม
3: สั่งกาแฟ
0: 2
3: ชุดเด้อ2ชุด
0: 2ชุด8กล่อง2ท่านบ่แม
3: ่จ้าแถมตะบู้ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
0: ยังตะบู้ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
3: ค่ะ
0: นี่เพราะสายไม่แต้มแสนสุกนี่เนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่กาแฟเบิดกาแฟจ๋ามาควรที่13ส่งหมดแม่14นะครับเด้ออีก 2-3 มื้อนี่เด
3: ้อค่ะค่ะ
0: แถมตะบูล่างหน้ากำหนดเย็นเนาะ
3: ค่ะ
0: ครับแม่สวัสดีครับแม่แล้วลูกจะส่งให้ครับ
3: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลป้าสิสั่งยาอันนวดแม
0: ่ยาหนวดเอาสูตรได้แน่แม
4: ่สูตรเย็น
3: สูตรเย็น
4: 2ขวด
3: สูตรเย็น2ขวดไปสั่น
0: เอานวดเย็นสูตรคูสองนวดเย็น2ขวด300บาทครับแม
3: ่จ้า
0: อะยังเดี๋ยวบ่เอายังเงินน้ําบ
3: ่บ่จะเอานี่มาลองก่อน
0: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
3: แม่ทวินทองจัน
0: แม่ทวินนามสกุลทองจันถูกต้องมั้ยคะ
3: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม
3: ่บ้านเลขที่74หมู่7
0: 74หมู่7ตำบล
3: หนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
0: ตำบลหนองใหญ
3: ่อำเภอกาฬสิน
0: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
3: าะจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
3: จ้า
0: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม่
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: คันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดอื่น
0: ครับมืออื่นบ่มืออื่นกับมือฮื้อแม
3: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
3: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ทองตา
5: ฮัลโหลบอย
0: ค่ะแม่
5: เอาวันยาตาเลือดนิดนึง
0: ยาตาปุ๊กนึงครับแม
5: ่อันกาแฟ
0: ครับ
5: กาแฟ2
0: กาแฟ2อีแม่ยังแถม
5: เอาน้ำมันนวดสีขาว2ปุ๊กเด้อ
0: เอานวดขาวน้ำ2บ
5: ่จ้าน
0: วดเย็น2กระปุกครับผมเป็น 1,250 บวก300 1,550 บาทอีแมวยังแถมครับ
5: เอายังแถม
0: เอายังแถมดี
5: อันชาคุ้งน้ำบ่ล่ะ
0: งามเลยแม่เป็นผ้าถุงลายไทยงามดีขึ้นอย่างนี
5: ้โอ้เอาผ้าถุงก็ได
0: ้ได้ครับพี่แม่อยู่ดีไม่แห้ง
5: เออก็ค่อยใส่ค่อยมากนี่นะก็ฟังลูกฟังเต้านี่นี่ล่ะ
0: จ้าพี่แม่สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อแม่เด้อ
5: ย่าแม่ทางบ่โตไปซื้อขันของบ่หมดแม่ก็บ่โตไปหา
0: จ้าแม่จ้าแม
5: ่เวลาเวลาเป็นเงินเป็นคำเนาะ
0: โอ้ยบ่หลากระโทรมาได้เรื่อยๆครับแม่ครับ
5: โตไปได้ยุ่งยากเกิดของลูกของเต่าเวลา
0: โอ้ยบ่เกิดดอกโทรมาโหลดโอเคเด้อแม่เด้อขอบคุณที่แม่หลายๆเด้อ
5: จ้าเป็นยังไงล่ะนั่งมันไป
0: นั่งแล้วแม่นั่งแล้วเพิ่นนั่งแล้วกำลังอยากสีข้านอยากสีลูกอยากสียางยันเป็นยางก่อนข้านอยู
5: ่โอ้แข็งแรงเน
0: า
5: ะ
0: ครับเพิ่นแข็งแรงครับพอดีมันมีอันอุปกรณ์นั้นซอยหลายเด็กน้อยสมือนี่มันมีอุปกรณ์นั้นเป็นเด้งดึงเป็นยังไอ้เพิ่นหัดไอ้ออกกำลังกายขาเพิ่นนะขาเพิ่นเล็กแข็งแรงครับ
5: โอ้
0: ครับผมครับผมโอเคครับแม่ครับแม่ขอบคุณนะครับ
5: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: 1,000เท่าไหร่ก่อนล่ะ
0: 1,550บาทครับแม่
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าเป็นอารี
6: จ้า
0: จ้าแม่
6: จ้าเป็ด
0: จ้าแม่กาแฟกี่กล่องจ้า
6: เอา4กล่อง
0: 4กล่องนี่แม่ยังแถม
6: แถมเอาผ้าขนหนูคือเก่าล่ะ
0: ผ้าขนหนูคือเก่าเนาะแม่นารีผู้วาดเขียนเนาะ
6: ค่ะแล้วเอาสีเขียวๆเด้อมีบ
0: ่มีครับแม่สีเขียวมีครับสีเขียวเหนียวซับ
6: มันใช่เพิ่นบ่สีเขียว
0: ๆได้ครับแม่ส่งออกไอ้13คนแม่14เด้อกาแฟเบิดเด้อกาแฟสิมามื้อฮือลูกส่งออกให้เด้อ
6: จ้ามื้อมามื้อฮือ
0: จ้าส่งคนแม่วันที่14ครับผม
6: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับ
1: จ้าย่าเพิ่งสิสร้างยา
0: อยากได้ครับ
2: จ้า
0: คร
2: ับ
1: จ้า
2: ถามเขาเนี่ยยากระจายเซนกล้องเท่าไหร่
1: อ้าวสาม
0: เนี่ยครับผมจะใช้เซนกล้องละ450บาทค่ะแม่
1: บ่ได้ยินไงน้ำ
0: กู
1: บ่ได้ยินกูสิบอกเอามึง
0: กระจายเซนกล้องละ450บาทครับ
1: ยากระจายเซนในกล้องเท่าไหร่ลูกล่ะ
0: 450บาทค่ะแม่450บาท
1: อันนั่นเดบานนี่กาแฟเดบาน
0: กาแฟกล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับ
1: บ่เอาแม่อยากได้แต่กระจายเซ็นกับกาแฟกล้องนึง
0: กับเป็น800บาทเป็น800บาทครับแม่
1: โอ้ผมมีแถมแม่นบ่
0: จ้าถ้าบ่ครบ 1,000 บ่มีแถมคันแม่อยากได้ของแถมแม่ก็เอาเป็นกาแฟ2กระใสเซ็น1มันเป็น 1,050 บาทก็ได้ของแถม
1: บ่เอาเท่านั้นล่ะลูกล่ะ
0: จ้าตรงคุณแม่ยังครับขอซื้อที่อยู่แม่แน
1: ่หมู่ที่7
0: บ้านเล็กไอ้แม่ซื้อมาจังได
1: บ้านเลขที่100แม่บัวสุภาพันธ์
0: เดี๋ยวนะครับเด้อแม่บัวนามสกุลสุภาพันธ์บ
1: ่จ้า
0: บ้านเลขที่100บ
1: ่จ้า
0: หมู่ใดครับ
1: หมู่ที่7
0: หมู่7ตำบล
1: ตำบลหนองแคน
0: ตำบลหนองแคนอำเภอ
1: ดงหลวง
0: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่จะได้ของวันที่14เด้อกาแฟเบิดลอกกาแฟมาแล้วส่งพร้อมกันเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่บัว
1: จ้า
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าบานเย็น
3: จ้าบอยจ้าอันส่งอันนั้นมาให้แม่ก่อนได้ไหมลูกยานวดนั่นแหมยาของยายหมดยายลืมดู
0: เนี่ย
3: มือว่านแม่เบิร์ดแหม
0: มือว่านอีเมล
3: จ้ายานวดที่แม่สร้างไว้แม่ส่งมาก่อนได้บ
0: ่มือว่านอีเมลผัดว่าส่งพร้อมกันคือว่ามันเขาปิ้นออเดอร์ไว้แล้ว
3: พี่โอ้ย
0: เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไออีกมือสองมือนึงแม่อดเอาใกล้สิได้แล้วล่ะ
3: มือสองมือติอดเอาติ
0: แมนครับอดเอาเนาะแมนเนาะ
3: แมนล
0: ื
3: ม
0: เอาว่าอีเมลว่า
3: ออเดอร์เขา
0: ส่งแมนเขาปิ้นไว้แม่หมายถึงว่ารอออเดอร์มาเขาติดแพ็คติดจริงสินะมันติดไปไล่หาลูกยันเขาหาบ่เห็นหรือมันสินั่นแน่
3: ติเป็นสั่งติ
0: จ้าเพราะว่าเขาอีเมลสั่งปุ๊บน้ำลูกเขาก็ปิ้นออเดอร์ปิ้นใบลาเบลใบลาเบลไปใบไล่ซื้อออกมาปรื๊ดออกมาแล้วเป็นใบออเดอร์ออกมาแล้วเออรอดของมาปั๊บเขาแพ็คลงกล้องแล้วติดตับไปโหลดที่สินะจ้าได้ๆๆเดี๋ยวผมสิลองแจ้งน้องเบิ่งว่าหาเห็นบ่หรือจังได๋เนาะแม่เนาะเพราะว่าออเดอร์จองมันหลายนะครับเนี่ยจ้าจ้าเดี๋ยว
3: จ้าจ้า
0: ลองรับพร้อมกันเนาะแม่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตรับ
4: ได้ครับแม่บุญมีลำทอง
3: จ้าอยากได้กันกาแฟน้ำจะกล่องค่ะ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทคุณแม่รอวันที่13ส่งออกถึงแม่14นะครับอีก3วันค่อยได้รับของนะกาแฟหมดนะ
3: จ้า
0: จ้า
3: ต้องมาให้ฉันแม่ฉันยังคอกอยู
0: ่จ้า
3: วันที่แป๊บมาสิโชว์ไปมื้อนั้นก็บ่ได้โชว
0: ์จ้า
3: บาดยาเพิ่นเบิดบ่จ้า
0: จ้าวันอีก3วันถึงจะได้ของนะแม่นะ1กล่อง350บาทนะจ้า
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดี
0: ครับผมสวัสดีครับแม่
3: ยังโทรไปอยู่มือสมมติแต่โชว์จ้าเกลือ
0: จ้าจ้าจ้าโทรเด้อบันนี้เด้อแม่เด้อ
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าจ้า
5: ขันครับ
1: ฮะ
5: ครับผมบ่าวบอยครับ
1: โอ้ยพ่อหาหลายเสียแล้วยาแม่เบิดแล้วบ่อยเอ้ย
0: เอ้สายมันบ่ว่างอีเมลลูกไส้ขออภัยได้หลายอีเมลเอาหยังแน่
1: จ้าอันเอาก็
5: วันนี้ก
1: ็ไม่ผ่านครับอันกาแฟสองกับอันยาคลายเส้นน่ะ
0: จะใส่เส้น
1: สอง
0: ครับผมเป็น 1,500 บาทแม่เอาหยังแถมบัดนี
1: ้เอาแถมที่เอาอันชุดเย็นน่ะนะยันนวดสุดเย็นน่ะ
0: นวดเย็นเนาะแม่เนาะอีเมลรอวันที่14ไปได้ของเด้อกาแฟ
1: วันที่14บ่
0: จ้ากาแฟไอ้ของ
1: มื้อนี้วันนี้เท่าไหร่มื้อนี
0: ้มื้อนี้วันที่11ครับแม่อีก3มื้อเด้อของ
1: เออ11ที่2ที่3ที่4เออพอดีแล้วแม่ได้ไปหน้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับ
1: จ้าๆ
0: เด้อจ้า
1: จ้า
6: วัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
7: นุ่มบ่อยเป็นบ่จ้ะ
6: นุ่มบ่อยครับผม
7: ช่างยานวดแม่สองกอง
6: ยานวดสองกองนะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
7: สูตรเย็น
6: สูตรเย็นสองกองส่งคุณแม่ยังครับ
7: คุณแม่แม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
6: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 125
6: 125หมู่ที
7: ่หมู่ที่9
6: หมู่9ตำบล
7: ตำบลพ้นสูง
6: พ้นสูงอำเภอ
7: สว่าง
6: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
7: จ้าบ้านดอนเจริญ
6: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสายก่อนเด้อ
7: จ้าจ้า
6: คุณหนักครับ
9: จ้าแม่อยากได้อันยานวดจักสองปุ๊ก
6: ยานวดสองปุ๊กเอาสูตรได้แน่ครับ
9: เอาจักสูตรร้อน
6: เอาจักสูตรร้อนนะแม่เน
9: าะจ้า
6: ได้
9: อันแม่ว่าอยากถามอยู
6: ่ถามว่า
9: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
6: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
9: จ้า109
6: 109หมู่ที
9: ่10
6: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่เกาะ
9: เอายานวดสองปุก
6: ร้อนกับเย็น
9: อาจจะร้อน
6: นวดร้อนสองปุก300
9: จ้าจ้า
6: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
9: จ้าจ้า
10: ฮัลโหล
6: ครับบ้านคุณให้ก่อนค่ำครับ
10: จ้าย่าสั่งอันยาบำรุงสายตาเนี่ยจ้า
6: บำรุงสายตาย่าเอาจากกระปุกครับ
10: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
6: ครับ1กระปุก650บาทส่งคุณแม่ยังครับ
10: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีใช่สีทา
6: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม่
10: จ้าจ้า
6: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: บ้านเลขที่232หมู่ที่1
6: 2
10: สามสอง
6: สองหมู่11ตำบล
10: บ้านหนองเจริญ
6: บ้านเล็กๆตำบล
10: บ้านหนองเจริญตำบลแหวงน่าง
6: แหวงน่างหมู่11เนาะแม่เนาะ11
10: นี่ยังสดจ้ะ
6: หมู่ที่11เนาะ11เนาะ
10: จ้าจ้าจ้า
6: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
10: จ้า
6: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
10: ่จ้า
6: จ้าสวัสดีจ้า
10: จ้า
11: สวัสดีครับแม่มาลาครับสวัสดีครับแม่มาลาบ่าวบอยครับ
12: จ้า
11: ครับแม่สั่งลูกค้าเหรอครับ
12: บอยบ่เนี่ย
11: บอยครับแม่บอยครับ
12: แม่บ่ได้โทรเติบเลยบอยเอ้ย
11: จ้าอีแม่ว่าอยู่อีแม่คือมีดโดนแท้ลูกไส้กินหอดอยู่นี่เดี๋ยวนี้
12: แม่สิสร้างอัน
11: เอาได้ดีแม่
12: กาแฟลูก
11: เอากาแฟกาแฟจะมา13ส่งถึงแม่14นะ
12: แม่2กล่องเด้อลูกเด้อ
11: เอา2กล่อง600บาทนะแม่เน
13: า
11: ะ
13: เอาสิได้ทั้ง2แสนเ
12: ออ2กล่อง6
11: ส่งมันเป็นของแถมมีพวกว่า
12: แม่นะลูกเอ้ย
11: เออ2เอา2นะแม่เนาะยืนยันว่า2เนาะ
12: จ้า
11: ส่งฮอดแม่วันที่14นะครับกาแฟมา13มื้อฮื้อกาแฟมาฮอดแล้วส่งออกฮอดแม่วันที่14นะ
12: จ้าอันมากอ่ะ
11: จ้าแม
12: ่ปันเปิดเพลงให้แม่ฟังในอัน
11: แม่เพลงไหนแม่เพลงไหน
12: อันสาวโคกลางนะลูก
11: โอ้ได้เลยครับแม่เดี๋ยวต่อจากพระธาตุชัยภูมิรักลูกเปิดสาวโคกลางให้เด้อแม่เด้อ
12: จ้า
11: จ้าขอบคุณครับอีเมลอีพ่อครับ
12: จ้าจ้าจ้า
14: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444090 292 7444

0: ุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไหนแน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่แหละครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ช่วยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลเอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข้าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วแกจะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข้าเสื่อมเข้าลันกดแก๊ด ม่วนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโป้แถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่มาแมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูตรฮ้อนเอาไปทาดังมงเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮาลังคนบอกว่าแม่มากสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักละว่าถ้าได้คู่หม่องเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพ่ออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งนํากัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮ้ามองนี่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ครับ
2: ครับแม่
1: อยากสั่งกาแฟอีก4กล่องค่ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
1: ยานวดร้อนค่ะ
2: แถมนวดร้อนนะแม่เนาะได้จ้าวันที่14นะของถึงจะถึงแม่นะ
1: จ้า
2: จ้า
1: จำไว้
2: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่หมอบุญเกิดเนาะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: ครับสมผลปากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแม่ยุพินยิ้มหมดเลยครับ
4: กาแฟแม่ยุพิน
3: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแม่เอาอย่างแถม
4: เอาไปถุงเพื่อเก้าแล้วมันแจกกันเมื่อท่านได้หมื่น
3: ได้ครับแม่กาแฟฉีดทรงฮอตแวร์14ได้ครับได้อีก 30,000 เด้อกาแฟมาลูกทรงออก13ฮอตแวร์14เด้อกาแฟมันเบิดเด
4: ้อได้จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่ครับครับขอบคุณครับครับแม่ลำพูน
5: จ้าเอายาหนวดมันก็กดให้เด้อจ้าสูตรร้อนเด้อ
3: ร้อนร้อน1กระปุกย่างเดียวบ่ครับ
5: เอาคู่ยังก็ได้สูตรร้อนเด
3: ้อร้อนร้อน2กระปุกนะแม่เนาะ
5: จ้า
3: 300บาทนะแม่นะ
5: ได้จ้ะ
3: ได้ครับอีแม่ของแม่ลำพูนเสียมเหลานี่บอก
5: จ้า
3: อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
3: อีแม่อยากฟังเพลงฟังลำอะไรบ
5: อฟังลำพูนละจ้าม้วนเบิร์ตละ
3: โอเคครับแม่ลูกชายจัดทรงให้ครับจ้าสวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับแม่สมปองครับ
7: จ้าแม่สิสร้างกาแฟเด้อพันหนึ่ง
6: ครับผมกาแฟเบิดตรงรอดจองเลยแม่เด้อ
7: จ้า
6: จ้าจ้าอีเมลเอาอย่างแถม
7: เอาพันถุง
6: แถมผ่าถุงแล้วแม่เน
7: าะเออจะเอาดอกไงให้แม่หลายแต่เอาดอกมีน้อยแน่นุ่งไปวัดไปว่า
6: ครับผม
7: เออ
6: ได้ครับ
7: ยืดดีสบายยืดตัว
6: สบายดีครับ
7: เออร้านหน่อยก็ยืดดีไม่แห้ง
6: ยืดดีไม่แห้งครับแม่
7: เออขอบคุณหลายๆลูกเอ้ยอยู่ดีมีแห้งคุณพารักษาเด้อให้ล่ำๆรวย
6: ๆครับผม
7: จ้าโศกๆมันมัน
6: เช่นกันค่ะแม่ขอบคุณครับ
7: จ้าจ้า
6: ครับสวัสดีค่ะแม
7: ่พี่ยูหูจักตัว
6: หูจักครับ88 โมง 4 โมง
7: ว่ามันลืมแม่ล่ะสันดอก
6: ครับบ่ลืมครับ
7: ลา
6: สวัสดีจ้า
7: จ้า
2: สวัสดีครับแม่สมหมาย
7: แม่สิสั่งกาแฟจ้า
2: จ้าแม่เอาจักกองจ้า
7: อันเก้ากล้องเจ็ดกล้องอัน 2,000 นะค่ะ
2: โอ้แปดแถมหนึ่งเนาะแม่เน
7: าะจ้า
2: ได้ครับแม่ไอของแม่จะได้วันที่14เด้อครับกาแฟมะฮอด13ลูกส่งออกวันแม่14เด้อ
7: จ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สมัย
7: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
7: จ้า
2: ครับผมครับแม่ส้มโอ
8: จ้าตั้งยาตาแน่บอย
2: เอากี่กระปุกครับแม่สมโอครับ
8: เอาอันเอากระปุกนึงแล้วก็เอาอันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
2: สายตาหนึ่งนวดร้อนสองบ่แม่
8: จ้า
2: เป็น950บาทอีเมลยังแถมอ่ะมาหอดพันลูกกระแถมให
8: ้จ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าเอาอันผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงจังได๋บอย
2: เป็นผ้าถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผ้าถุงไซส์ปกติมาตรฐานเลยผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไทย
8: ไทย
2: ครับ
8: สีเขียวบ
2: ่เอาพื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวเนาะแม่เนาะมีครับมี
8: จ้าจ้า
2: ครับผม
8: สายตานันดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่สามเลยเนี่ยเพราะว่ามันสิมันเมินออกกันนะความมันเป็นต่อยังสิมันก็เมินออกมันที่เขาตาดำมาเรียกเขาแม่มันก็เล่นเมินออกยังสิเนี่ย
2: โอ้ลูกคือดีใจแต่วันนี้เนาะมันที่เขาตาดำแล้วมันเมินออกเขาเห็นเพื่อเขาเห็นถึงความแข็งแรงมันแม่มันใจเล่นมาบ้
8: างน้ำตากระเช้าไหลยังสิแม
2: ่โอ้ยดีใจน้ำมีแม่ดีใจน้ำมีแม
8: ่อยู่เนี่ยบางหันช่างน้ำมันอันนุ่มดิววางหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสั่งน้ำมันน่ายห่างไงนะ
2: ได้ครับแม่สั่งน้ำไผ่ก็ได้คือกันเวิร์ดครับแม
8: ่จ้าสั่งน้ำเมิดคือโคตรละลานน้ำตรงหน้าก็ได้สั่งแล้วน้ำดิวจะสั่งแล้วน้ำน่ายห่างไงนี่มันสองยกสามยกหรอบ
2: ่ ได้ครับแม่สมโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะยังไงจะฟังเพลงอย่างบ่ยังไงฟังเพลงอย่างบ่
8: เจ้าสาวครึ่งมื้อนะเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
2: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ครับแม
8: ่สวัสดีจ้าคุณหนอ
2: ครับแม่สวัสดีครับไหมครับ
9: บอย
2: จ้าแม่
9: เอากาแฟให้แม่ในเด้อ2กล่อง
2: กาแฟ2กล่อง600บาทเอาอย่างอื่นได้มั้ยจ้าแม่หรืออย่างเดียว
9: เท่านี้แล้ว
2: ได้แม่ว่าได้แม่จะได้ของวันที่14พุ่นเด้อของมหอลูก13ลูกส่งออกจากบริษัทเด้อ
9: เออกระตามเด้อแม่ฮู้จักอยู
2: ่จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ
9: ่กระตามเด้อฟังนะโมเพิ่นนั่นล่ะ
2: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่สมัย
9: จ้า
2: จ้าแม่สวัสดีจ้า
9: จ้า
10: จ้าเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
11: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่าง

0: 笑得甜。
1: เส้นเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7 1

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังมือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพิ่มโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: คนคืออายอาเป็นไซอยู่บ้านป่าเอตาหน้าจนว่าเฒ่าแฟนสิเว้ากะบ่มีตากแดดหลายจนไก่ดำปีปีบ่มีบอนออนซ่อนหาไผสิมาสนใจเอาปีไซเป็นครูสอนอันนอนคนเดียวโดนได้เดียวได้หลายปีลวงอะคือจังในโลกกว้างมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแท้เนาะน้องบาทสนาผู้ขาอาสั่งมาซ้ำตำต่อมือใดนอสิพันพบผู้มาประสงค์รวมมาห่วมใจการสั่งแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก็เริ่มเติมแต้มแต่เสียงดีลาเอ้ยชีวิตอายลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเมื่อตาอาปากขึ้นมากะลงให้ลงหน้าปุ้นแล้วเนาะแบกบักจกลงให้ลงหน้าปุ้นแล้ว
1: ไม่มีค่าพอรอกหน้าม
0: ันปัดบ่คืออาปูเพิ่นมียศมีตำแหน่งเด้อล่ะแต่ปัดเหลียวเบิงกำทางอาเซียปูมีร่งสี
1: ปีดกำชา
0: อาปูเพิ่นมีเงินทองอาคู่ข้องบ่อึดสอน
1: อ
0: าตาอ่อนซ่อนน้ำเจ้าอาไปใส่กะมีแต่รถขี่4ประตูใน5ประตูในเปิดกว้างกว้างผู้สาวก็อยากไปนางน้ำแตกโขบโขบอยู่ไว้เดี๋ยวมึงเจ้าของเลย
1: ท่านต้องการ
0: มีแต่เลิศอีแตกได้เดี๋ยวนี้นะ
1: พี่เปรียบเหมือนกำพร้าร
0: ักสะดุดนะครับพ่อพุทธชาวนาหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับเอื่อยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคนตาคนยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ขอให้แฟนพี่โชคดีเถิดนะ
0: อายุกับพี่กำน้องนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3
1: พี่จะมาส่งตรงเงาไฟชุดของชาวนา
0: ขอบุญขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าพ่อค้าแม่ขายกะหาบดีเมธีนักประสู้คู่สู่คนครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะนะครับทางพูนครับทางจังหวัดนครนายก FM 98นะครับ.75
1: ที่จะมาส่งตรงเงาไฟ
0: แฟนเพลงรายการอีพอยเมฮานะครับทางจังหวัดสระแก
1: ้
0: ว FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงป่านาอาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ FM 96.75 อำเภอหนองไผ่ครับแล้วก็อุบลราชธานีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 103 .75 อำเภอน้ำยืน FM 95.00 รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่และก็ FM 90.75 อำเภอเมืองจังหวัด

0: 90.50 ครื่นนี้สีชมพู
1: หมดวาสนา
0: หนองบัวลำพูนะครับ FM 101.00 คนภูทรอำเภอโนนสังสกลนครนะครับ3ครื่น3สถานี
1: จะเข
0: ้
1: าใจก
0: ั
1: น
0: FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองครับ FM 98.00 Love Radio อำเภอภูพาน FM 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่างขอนแก่นครับขอนแก่นแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดขอนแก่น3คลื่น3สถานีด้วยกัน
1: ต้องการ
0: ไม่ว่าจะเป็น FM 99.75 อำเภอภูเวียง
1: เรียบเหมือนกำพร้า
0: FM 100.75 นะครับของคุณพศสมาร์เรดิโออำเภอกระนวล
1: รักเราสะดุด
0: แล้วก็ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานอุดรธานีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุดรครับ
1: โชคดีเถิดน
0: าไม่ว่าจะ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอสีท่าแล้วก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทุกท่านทุกพื้นที
1: ่ไปมองน้อง
0: ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสนหลอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าใหญ่ไอนะครับน้องนุ่งลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยเด้อ0902927444 090ครับ2927444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับคุณพ่อเพื่อนขอกันเข้ามาขอฟังเพลงน้ำเนเดอร์ว่าเสียนเพลงเพื่อชีวิตได้ยินว่าเพลงเสียชีวิตบ่ซั่นบ่แม่นเพลงเสียชีวิตเพลงเพื่อชีวิตอีบ่ว่าชีวิตพ่อนี่แล้วว่าซั่นได้เพลงใดล่ะพ่อว่าซั่นมีอาศัยหนึ่งเขาว่า

0: หนึ่งเขาให้เมียกินจะซื้อกระโจมจมจมผูดจมผู้ไหลแล้วเว้ย
1: แมงใส่เห็ดโผล
0: ่เจ้าของก็กินคือกันนั่นล่ะ
1: ก่อนแต่กี
0: ้การเป็นผัวเมียนี่ผัวดีเมียจังอยู
1: ่ผัวดีล้น
0: ขั้นว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายในนี้ดิ
1: 1คน
0: เมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ำไล่ได้แม่ยิ่งนั่นน่ะ
1: อ
0: ยากให้ใส่ใจฟังแล้วก็ปรับปรุงโตบางทั้งเวียกการงานสร้างเบิดทุกทางโดยชอบประกอบข้องพอบ้านแนวนั่นจังสิสมสันตัว
1: อยากเห็นแต่ว่าเวียนกรรมบ่อยากทำย่านบ่ทัน
0: เวียกเฮียนพ่อเฮ็ดได้ก็จับบายซอยแหน่
1: งานรับจ้าง
0: ดูแลความเรียบร้อยซอยบางก็ยังดี
1: บ่แม่นมือเฮา
0: เวียกอนันต์อานี
1: ทำเพื่อหมู่
0: ในบอลอย่าขาดเขิน
1: เฮานอนเว้าสบาย
0: ทำเป็นเมื่อนวนหันหลังอันนี้พังมาหลายแล้วเด้
1: ใจหลายเกือบตายนำเมียเว้า
0: ผัวเป็นสางเท่าหน้าใครเฮ็ดสาให้มั่นสมสันตัวเน
1: า
0: ะใส่สติปัญญาสางครอบครัวให้เต็มที่สันตัวผีปนั่นกะยาชิวเอาเข้ามาในเฮียนเฮามันสิห่อนเฮงยำเกงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงเด้อเฒ่าเด้อเมียใส่1เข่าซี่ๆก็จมปูจมปูดเว้ยเข้าว่าได้หยังดอกเว้ย1เข่าย่ำเสาย่ำแรงซื่อๆแหมโอ้ยเนาะคุณพ่อว่าเพียงเพื่อชีวิตตัวพน
1: ักแต่เป็นพ
0: ่อเมียใส่1เข่า
1: เมียเป็นแนวต่างเมียบ่ยาง
0: ใส่ดูตะดูหลายมันกับเมียได้แล้วคนนะโอดเดอร์ใจเพิ่นมาไอ้สิได้เป็นพอห่างกับบัดนี้แล้วเนาะ
1: บ่ได
0: ้ยันก็ใส่คักใส่เนี่ยพุดว่าสั่นตื่นมาตั้งแต่ย่ามื้อเช้าก็ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่และก็ใส่ไปอันหนึ่งเข้าเป่าไฟก็แม่นเฮากวาดเฮียนกวาดซ่านก็แม่นเฮาล้างถ้วยล้างจานก็แม่นเฮาก็สิมาพูดแต่ละมีอันนี้เนาะแต่งมากับพอแห้งแล้วเด้เดี๋ยวนี้มุ่นแม่เบิดไปจักเท่าใดแล้วเด้ขั้นหูจักว่าเอามาแล้วขี้ขานจังสี่โอ้ยสลึงหนึ่งข่อยกับบ่แต่ง
1: เมียเป็นแนวต่าง
0: แต่ก่อนแต่กี้โอ้ยเฮียนสามน้ำสี
1: ่
0: เฮ็ดเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ย่านลายเด้ย่านให้ทนบ่ได้
0: ไปไปมามาเดียวนี่แล้วโอ้ยขันคือหยังนี่ไป
1: บ่มีไผถึงเข้าให้เจ้ากิน
0: กันว่าหูจังสี่นะบ้าฮอดบ่แต่งมาบ้าเสียดายเงินเนาะเมื่อเข้าพาขวัญเขาก็ยังบอกอยู่ก็ยังบ่จำอยู่ว่าเป็นเมียนี่ตื่นก่อนนอนหลังให้ฟังความสามีอย่าล่วงเกินความเว้าเพิ่นว่าหอดบัดย่ำกินเข่าให้ผัวแพ่งดอกกินก่อนย่ำผัวนอนแหนบขางให้นั่งนองนั่นตำลงใจประสงค์ต่อต่างพันมากผู้ยาหอดเวลาย่ำแรงให้แตงขัวหงตุ่มอันนี้มันบ่แมนแล้วนะ
1: เกือบ
0: กับเข่ากับน้ำก็แม่นผัวนี่ละ
1: เฮ็ดบ่สม
0: ป๋าซะบ่มาป๋าเมียซะบ่เนาะ
1: มองแท
0: ้สิอยู่เป็นโสดซะแล้วเนาะจะอยู่เป็นโสดเพื่อโปรดสัตว
1: ์ปากแปแปบ่มีสัจจะที่หู
0: เมียใส่1เข่าครับ
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: หยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการ
1: ย่านลายเด
0: ้เอ่ยอ้ายน้องนุ่งลุงป่านาอา
1: พ่อหาง
0: ผู้ที่กำลังรับฟัง
1: เมียเป็นแนว
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับแม่ติ๋มครับ
2: อันได้เปิดเพลงไงบ่เน
0: า
2: ะ
0: ได้อยู่ค่ะแม่ครับ
2: เปิดแล้วไปคือบ่ทันเปิด
0: ยังอยู่แม่เพลงใดก็เฮือผมลืมแล้ว
2: นั่นว่าแล้วตัวมันเห็นสาวบางคนมาแล้วเลยลืมของแม่แม่ว่าแล้ว
0: เพียงใดจะแม่
2: สาวบางคนมาเอาแล้วนิราศเวียงทิ้ง
0: อ๋อนี่ท่าน
2: น้องสาวอยากฟังนิราศเวียงทิ้งนะลูก
0: โอ้ได้ได้ได้ครับแม่เดี๋ยวจังไหนเลยเปิดสู่ฟังได้แม่เด
2: ้อจ้าคุยต่อ
0: จ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากมาก
0: นะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ติ๋มทางแก่ดำครับแล้วก็นะครับคุณแม่ชวี ติดสวกแม่ติ่มจังไดก็โทรกันเข้ามาใหม่เด้อแม่เด้อ090 2927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับคุณพ่อเปิ้นขอกันเข้ามาหมูตายอ้ายเหงาครับ

0: เศรษฐีอมุตโสไก่ผู้โอกตื่นเข้าสารแม่ม่านตื่นหมดสมเข้าต้มตื่นเจ้าหัวดอกบัวตื่นพระเจ้าหมาเฒ่าตื่นลิงทุนมาเด้อขวัญเอ้ยฝ่ายเส้นนี้พระพุทธองค์ให้กูมัดกูจึงมัดผูกไม่ไม่ก็บ่หักผูกลักลักก็บ่กวนผูกคนขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเส้นนี้มีคำแถนนำมาผูกแขนพระอ้วนเจ้าอย่าได้มีสีเศร้าตัวเจ้าอย่ามองมนคุณพระพุทธคุณพระธรรมมากล้นไหลตื่นตื่นประสงค์แล้ว
1: ปานนี้มากรีดหัวใจ
0: เยอะขวัญเลย

ตายกับแต่ว่าอายเหงาสิตายควานกันหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากอาจารย์พรศักดิ์สองแสงครับอีปอบเพิ่นก่ออากาศเข้ามาว่าหมูตายอายเหงาให้พ่อฟังน้ำเลยเด้อว่าสันขอขอบพระคุณหลายๆนะครับแล้วก็คุณพ่อกระเสมหมูขาดใจอีปอว่าขอฟังเพลงน้ำแน่ว่าสันทกสกันแสงสันอายอดสู้ส่วนเดี๋ยวลูกทยอยเปิดสู่ฟังเด้อคุณพ่อนอนพดลองงองฟังเสียงหมูห้องเจ้าต้องอ่า090ครับ292744ครับ090ครับ292744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับอยากจะฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่อาเซียนและปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444ครับ

ิดในลุ่นหลังควรระวังอย่าลืมตัวดังฉันเวียนเลวอ่อนซ้อนเอ๋ยอ่อนซ้อนคนที่เจ้าเว้าคนหัวควร

ละเด็กพี่จานผู้สูนึกว่าดีบ่เมียนทำมันนำข่อยดาเจ้าของละเลยมาตกองลงขึ้นลงฟองนูเปเตยละเมอตาลายพวงตาหุ่นหน่วยบักน้องให้เขาตื่นละตอ

0: บ่ต้องไปใจน้อยดอกบัวเครือบักดวงจันทร์เบาหมอขมูลสิตัวอาสาเลี้ยงบ่คิงนางเป็นคนตัวเฮาเห็นแกรักต้องเสียตัวมิ้งกันแทบทุกบ้านมาแล้วเป็นพอเองดอกบัวเครือคือน้องสิว่าจังได๋
1: ให้น้องไปตามเรื่องอย่าหวังเฮียงเกิดทุ่นทีบุญบ่มีจังบ่สมมอมอายให้ตายหน้าแม่นดังมาสิมาเสียดายอะไรอีหยัง

เขาเบาพี่สิเลี้ยงรับเป็นพ่อน้องคนเด็กคำเอ้ยพี่รักคือแต่เขาเล็กน้องนั้นเป็นน้องเล็กหน่อยคอยจนเป็นสาวแสน้องบ่แลตาลำเห็นขี้กลัวเป็นท้องคำพี่เที่ยวน้องเล็กง้อทั้งเลยอีพ่อผู้เบาล้วงโอ้โหบุญหมอคำมืนมันบอกว่างพี่เป็นห่วงด้วยใจจริง

ว่าจังใดบัวเครื่องที่ตกลงเอากับผีบ่ที่สิแต่งตามของประเพณีถึงบัวเครื่องมีท้องย่อนคนอื่นที่ขมุนก็บ่ได้รังเกียจแต่อย่างใดหรือสิห่วงเขาอยู่

ดเปื้อนมาขี้เหียนกะบ่ปันและยินดีน้ำทุกดำที่อ้ายว่าสิอาสาและคิดเบื้องมากะบ่

0: ่เตรียมพร้อมน้องขอโยมเป็นห่างม่านทางไปสาก่อนขั้นเป็นเขาบ่รับเลี้ยงสาแล้วที่จะเอาเด้อวิขมูลตอนนี้น่ะปล่อยให้น้องไปตามเรื่องสาก่อน
1: ธรรมดาดวงจันทร์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเหตุที่นางมีท้องแล้วคิดเบิ่งก็น่าสงสาร

ปิ่นพ่อตัวของเขาพ่อใจคำดำแล่ๆเฮาสิเจอน้องบ่ยอมโอ้โหเขาจริงแล้วผมก็พร้อมอาสารับบ่เคยตีตัวปันใดบ่เคยหิฝรั่งตั้งยังเหลือล้นมาเหลือตนบ่เพื่อเดรสิเจพ่อใช้หลอกบัดลูกก็ไปสิอุ้มแล้งเศร้าเจ้าเปลี่ยนมือโอ้ยคำเอ๋ยคำที่นำบ้านตื่นยันบ่

ันสิมาย่อมงูอยู่นี่หายกับพี่ต้องไปเว้าให้หูเรื่องฉันสิไปแกล้งผู้ใหญ่บ้านเอิ้นมาเว้าต่อกันท่านเขาย่อมรับผิดชอบก็แล้วไปถ้าหากเขาบ่ย่อมรับผิดชอบต้องว่ากันไปตามเรื่องจังใดฉันก็ต้องสิไปแกล้งผู้ใหญ่บ้านให้ได้ละมื้อนี้

0: สาวบัวเครือมาแจ้งคว่ำคดีบ้านผู้ใหญ่บัวเครือเอ้ยก็เลยตัดสินใจย้อมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผู้คล้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องนี่ท่านเด่นเปิดเส้นสูงเรื่องลูกเคยคนจนเด้อลุงสิมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินนี่ท่านย่านแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดฉงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาขาวแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุ่งจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
1: เดือน12ได้ยินลมลงตองต้นเข่ากองย้ำลมเหอละนกจิบเฟื่องโพเพซึมแสวงหาหม่องจันทุลองทะลังแจ้งแสงใสล้วนจนบ่ฮอดสว่างอันนี้แล้วคันดึกๆมาหมู่โตสิเอาน้ำค่ะ

แต่คำไฟสางคือร้างเว้นสูงต่ำบทประทับก้าวไปยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเปลี่ยนตนสิภาพผลพีสิบันดลให้

มาบัดนี้หมอหลวงสันเบิดฟ้าเต้นขับมือเว้นหรือบัวเครื่อน้องสาบแซงคิดทอดน้องหลดพอแทงจะเขียนหน้าลูกน้อยฝานั้นก็ท้อกันกายหน้าบ้านเสียงลูกไห้จันจันพ่ออยากแลนไปหาอกูเอ้ยพี่น้องบอกหัวซาอูจะมานำคนไผเสี่ยวนางบ่ยอมสนยอมนอนเดียวอยู่โดดเดียวฉันตัวสิเกี่ยวเมียพับนี่อยู่บ้าน

ตอนนี้แล้วพี่น้องสัมบพาประดิษฐ์เขาก่อเดียวว่าได้เกี่ยวฝนบ่เที่ยวหยาดย่อยปุ๋ยบ่น้อยแต่ใส่หน้าคือที่สมนำหน้าพระเถ้าดาประรำยันตัดทองพันลูกสาวหักบ่ละ

0: จนเป็นพี่และพี่น้องแต่ผมออกเนี่ยข้องเดียวนี่ได้ลูกหนึ่งคิดต่อพอเฒ่าเล่าประเฮ็ดหนาดุงติงบ่หันสิมีสู่เฮือน
1: สาวบัวเครือม้ายแก่งคว่ำคดีบ้านผัวใหญ่บัวเครือเอ้ยก็เลยตัดสินใจยอมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผู้ข้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องนี่ท่านเด่นเปอร์เซ็นต์สูงเรื่องลูกเขยคนจนเด้อลุงสีมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินนี่ท่านย่านแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดฉงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาเขาแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุ่งจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
2: เดือน12ได้ยินลมลงตองต้นเขากองย้ำลมเหละนกจิบเฟื่องโพเพเซิ่มแสวงหาหม่องจันทร์ทั่วลองทะลังแจ้งแสงใสล้วนจนบ่ฮอดสว่างอันนี้แล้วคันดึกๆมาหมู่โตซื้อเอาน้ำขา

แล้วแต่กำไฟสั่งสิวางเว้นสูงตำบทประทับกาวไว้เว้นยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเปลี่ยนตนสิผ้าผลพีสิบันดลให้เขาจึงเอาใจเป็นแนวหน้าจุดสำคัญด้านปิดใหญ่ในความหวังตั้งเสียเป่าถึงเท่าหลุดที่หมายสิว่าความดีสิผ้าเข้าขึ้นป้ายคนได้ผ่านมองเห็นเป็นเศรษฐีอาจมีทุกเป็นยาโจกอาจรวยก็ยังได้ขอให้ฟังไปด้วยท่านบทมีท่านพ่วงสิกันผม

มาบัดนี้หมอดวงจันทร์เบิดฟ้าเต้นขับมือเวรหรือบัวเพื่อน้องสาบแซงคิดทอดน้องหลุดพอแข้งอย่าเขียนหน้าลูกน้อยฝานั้นก็ท้อกันกายหน้าบ้านเสียงลูกให้จันจันพ่ออยากแลนไปหาอกกูเอ้ยพี่น้องบอกว่าซาอูจะมานำคนไปเสี่ยวนั่งบ่ยอมตนยอมนอนเดียวอยู่โดดเดียวขั้นตัวสิเกี่ยวเมียพัดนี่อยู่บ้านสุมบ้านอ้อยมันผู้ชาย

อันนี้แล้วพี่น้องสัมบพาประดิษฐ์เขาก็เดียวไม่ได้เกี่ยวขนบ่เที่ยวหยาบจอยปุ๋ยบ่น้อยแต่ใส่หน้าคือที่สมน้ำหน้าพระเถาดาประดับยันตัดทองพันลูกสาวหักบ่ละผมบ่จนหายตายเป็นตายเข้านี่หัวคิดมีเงินบ่แลนเอิ้นใส่แฟนแม่

จนเป็นพี่ละคือน้องแต่ผมออกเนี่ยข้องเดียวนี่เดี๋ยวลูกนึงคิดต่อพอเถ่าเล่าก็เฮ็ดหนาบึงติงบ่หันขึ้นสู่เฮือนผู้ขาคิดไปมากคิดถึงลูกผู้ใดอยู่น้ำกันกับลูกเฮือนเอ้าสายใจมากมื้อนี้สิลองบอกเล่าไปขอขอน้ำพอเถ่าบนกันนะ

เลยเดินเป่าออกยางยองตะพี่เอ๋ยมีเรื่องยังสิบอกน้องสีจังจองปะนิ่งหาบอกความจริงเป็นล่าบอกเบิ่งน้ำมีแล้วแก่นลูกใจปวดเหนียวแน่นครอบครัวพร้อมคนเช่นพอคนแรงเขาแห่งยอบัดฝนเดียวหอดบรรลาสิตกปากกะบอตันพวกหน้าตามดำไว้แต่ก็นั่นนำมาปันก็เลยตายเกิดเสียงหายตามละมูลพอคุ้มจนยืนเกิดเยื่อละเมอน้ำตาล่วงนี่ไหลหลวงเพื่อปุ๋ยใสแต่พวกก็

0: จารย์เอ๋ยพี่เป็นหยังคือส่งเสาจนปันใดให้ท่านเอาถ้ามีเรื่องจงเบาตอเขาบ่มีต้องหาขอขั้นเป็นพี่บ่กล้าสายใจน้องจิตเดียวยืมก็ต้องคิดยากกับพี่จารย์เอ๋ยแปลน้ำปอเฮาคนก็ได้ตัว
1: เพิ่นเสียบ่สายใจเพิ่นคือบ่สั่งเฮาแห้งแท้พี่น้ำซ้ำบ่ยิ่งตัดเป็นลูกเป็นพอกันได้อ้ายว่าบ่ต้องไปเอาน้ำเพิ่นดอกขั้นที่ยืมอีนี้ก็ไปยืมเงินมาซะอ้ายว่าเนาะสายใจเนาะ
0: พี่จารย์เอ๋ยพอเพิ่นตัดขาดแล้วยังบ่แน่ใจฉันดอกน้องสิ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติผ่านทางมอสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ไอ้ทองสิงห์ทองเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพ่อลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

นาว่าทั้งไตนี่ทั้งบนปันแห่งเสื่อมล้วนแต่เงินแท้ๆนี่เต็มพื้นแผ่นผ้าไตลาลูกพ่อเอ๋ยเสียผ้ามีพ่อใส่นี่เมาใส่กำไรแขนแหวนก็มีพ่อเพชรนี่ใส่มืองามหน่อยทั้งตุ่มหูใส่สอยนี่พ่อยนิ่มกินกล้วยกล้วยแขนแอมก่อนตอนโอ้โหงานของพวกฉันนั้นล้วนละมีแต่คำทั้งแทงมีทั้งสีแดงดูนสีเหลืองขาวแดงกินนอดเสียและสร้างนี่กล้วยพร้อมนี่พำงัวเจ้าสิมากราบขัวนี่ใส่ว่ากินจักบ่หาฟืนหาไฟยากกระใจสบายเทมีทั้งแก้วจุงมาสมุนหลวงฟาดฟังโอ้โหจนกระทั่งลาบก้อยนี่ซ้อยใส่หน่อใส่น้ำน่ะมีทั้งสีดำดูสีส้มพูดฟ้าตังวนบางคนนั้นเขาเหล่าพร้อมๆนี่กิมแจ้มไกวขีนนะออกจนฟ้าสิปีนน่ะดินไงเป็นผงลงกะลงดูสิตายาจะโดนมันซาขันจังสันพอจังมาเชิญลาดูสิตาลูกของพ่อเจ้าอย่าล้อน้อยอยู่

0: ไปสลุกลา
1: บางเมื่อสันโดษเสียเพียงพินิจติดตองดูกรู้ชัดว่าการไปบังเกิดเอากำเนิดในเมืองคนจะเป็นผลได้ให้ทานเอาบริหารชาประชาไปเพียงหน้าประมีเกิดเต็มเตรียมจึงรับเอาคำรัตนาของพระอินทราธิราชว่าจะลงไปบังเกิดขอจงเถิดพระบิดาไปเบื้องหน้าอีกเกตวันกระหม่อมฉันต้องไปแน่ขอเชิญแต่พระบิดากับพิหายาอาวร
0: ขันพระอินทราธิราชได้มาเชื้อเชิญจำเริญสันนุสิตให้ลงไปบังเกิดในพระคันธรของบังวรพุทธเสดีนั้นสันนุสิตได้รับแล้วพระจอมแก้วอมรินทร์ลงอินทาก็กลับเคหาชมนางฟ้าตามสบายใจในปราสาททองของตนก็มีนาการละครั้งนี
1: ้เมื่อสันนุสิตลงเอากำเนิดก็สู่พระคันของพุทธเสดีเมื่อทนทศมาศได้สิบเดือนจึงประสูติออกมาปรากฏว่าเป็นชายพวกญาติทั้งหลายจึงเอานามว่าสันเวชสันดรเพราะเกิดจะได้ต่อพ่อข้าเมื่อพระองค์เตือนไวจึงได้ศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆเมื่อพระชนมายุได้6ปีพระบรมกรุงศรีสนชัยปรารถนาว่าจะมอบพระนครให้พระเวชสันดรของนครแต่ว่าการครองพระนครนั้นเราต้องมีภรรยาหรือมเหสีจึงไปสู่ขอเอาพระนางมัตสีผู้เป็นธิดาของพระยามัทราชในมัคคราชนครมาพิเศษสมรสกับพระเวชสันดรแล้วจึงมอบพระนครให้ของพระนครเมื่อพระเวชสันดรของนครมาประมาณ3ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์มาเป็นครั้งที่1เมื่อทนทศมาศถึง10เดือนพระนางก็ประสูติปรากฏว่าเป็นชายจึงขนานนามว่าท้าวชาลีเพราะเวลาคลอดได้เอาตะข่ายทองรองรับครั้นอยู่ต่อมาอนาน3ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์อีกเป็นครั้งที่2เมื่อทนทศมาศก็ประสูติออกมาเป็นหญิงจึงขนานนามว่านางกัณหาเพราะว่าเมื่อคลอดได้เอาหนังผีมารองรับเมื่อเวชสันดรของนครอยู่นั้นก็ได้อาภักใส่ในทางทานจึงได้ตัดสั่งให้เสนาอำมาตย์สร้างโรงทานขึ้นโลกแห่งเพื่อแบ่งทานบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ไปจำโรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะพระองค์ก็บริจาคให้แก่ยาจกคนยากจนอยู่ประจำครั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระองค์

0: แรงถึง7ปีไป7เดือนกับ7วันฝนนั้นก็ไม่มาตกชาวเมืองส่วนกันเป็นเหล่าๆเข้าไปในพระลานหลวงยืนทักท้วงกับพระยาในกะเลงจะมาขอพึ่งพิงอาศัยให้ความเห็นเป็นอย่างไรพระยักษ์ค่ะ
1: ธรรมานุสนธิลำดับแห่งพระธรรมเทศนานวโรโอกาสณบัดนี้อาตมาภาพได้รับสมมุติสมัญญาสันธานุมัติจากเจ้าพระคุณธรรมนูนกล่าวแล้วคืออาจารย์สมจิตมาสมมุติให้ตัวของอาตมารับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของเจ้าพญาเมืองสันเปอร์กะลึงอากาลาดท้าวพญาในกะลึงจึงออกโอษฐ์ไผ่ขานแก่ชาวบ้านทุกตัวหน้าดูลาชาวประชากรเกิดเดือดร้อนช่วยสิ่งอันใดจึงหลั่งไหลร้องให้มาจงว่าไปให้เราฟังนะพวกชาวเมืองพวกโตมาจังใดเฮ้ยคือจังมีหลอกให้มากันหลายผู้หลายคนแท
0: ้โอ้พวกโตมาจังใดบัดนี้ว่าข้ามมาถามพวกไผ่ฝ่าประชาราษฎรในบัดนี
1: ้
0: พวกผมนี่ก็ออกมาจากบ้านนอกขอข้ามีของท่านเรื่องกะเรื่องคลาดนี่ล่ะครับ
1: โอ้มันเป็นนี่หยังล่ะพวกตัวจังคอยได้ห้องให้มาจังสี่มีเหตุห่อนการแพร่ประสิ่งใด
0: ป้าป้านี่ก็ยังบ่เบิ่งบ้านเมืองเมืองอยู่เนาะอยู่แต่เหย่าเฝ้าแต่โหดูตะลูกเขาปลูกบ่หานี่จังแม่นมันถือเอาซะเด้อยี่แม่เอ้ยบัดเนี่ย
1: โอ้
0: เป็นพญาทั้งเทียพญาในกะเรื่องคลาดเพียงมาออกทัศนาจรตามบ้านนอกขอข้ามีเบิ่งแม่ว่าไผ่ฝ่าประชาราษฎรในอยู่เย็นเป็นสุขบ่ถูกยากปากมองซ้ำใดฝ่าฝนชนละท่าตกถูกต้องตามฤดูบ่เพียงบ่ขาลอเรียบเบิ่งแน่ครับ
1: โอ้เฮาก็เป็นพญาเมืองกะลึงก็จริงอยู่บ่ได้เป็นพญาฝ่าพญาฝนถ้าว่าคนสิลำบากแบบใดพวกโตเป็นแบบใดก็บอกมาให้เฮาฟังซั่นตัวเฮาก็
0: จะบ่ให้เป็นพญาฝ่าพญาฝนล่ะครับเป็นพญาคนนี่ล่ะแต่ว่าออกทัศนจรตามบ้านนอกขอข้ามีเบิ่งแน่ว่าบ้านเมืองอยู่สุ่มกินเย็นบ่แล้งบ่บ้านเมืองของไผ่ฝ่าประชาราษฎรนี่เพียงว่าไปเบิ่งแน่เป็นจังเฝ้าอยู่ตะในนี่แท้
1: เอาเฮาอยู่ในวังแต่ว่าเฮาก็บ่รู้พวกตัวอยู่ทั้งพื้นมันแรงแห่งซ้ำใดสนาน
0: จะว่าซ้ำใดแล้ว7ปี7เดือน7วันพุ่นมันบ่ตกจักเทียฝนน่ะ
1: โอ้คันปานนั่นตัวเคยพวกตัวเคยพากันเฮ็ดจังใดแล้วแหน่มันฝนบ่ตกบ่ลงนี
0: ่โอ้ฝนบ่ตกบ่ลงน่ะพากันเฮ็ดอีหยังแหน่เฮ็ดแก่ของเมืองเฮ็ดเฒ่าของแก่เฮ็ดพ่อของแม่บ่นั่นบัดนี้ว่า
1: เ
0: มื่อแม่นเห็นแรงมากกับผู้โลดเข้ามาหาเฮาโลดบัดนี้ว่าน
1: ั่นล่ะ
0: เฮ็ดมาหมดแล้ว
1: เฮ็ดอีหยังแหน่1 2 31แม่นหยัง
0: 1แม่นหยังบัดนี้เลี้ยงผู้ตาหักบวงสรวงศาลเจ้า
1: 2
0: พากันเสื่องนั่งแมว
1: 3
0: เสื่องนั่งดง
1: โอ้เสื่องนั่งแมวเสื่องนั่งดง
0: สวดคาถาปากอจับหลวงพ่อตาเดียดตายเหลือ48วัดแหละคลับมันทั้งบ่ตก
1: โอ้บัดนี้มันจะมันองค์49สติสัน
0: พอก็ร้องเบิ่งเสียแล้วคั่นเลี้ยงปานเนี่ย
1: โอ้คั่น
0: จังซั่นว่าตาโอแล้ว
1: พวกโตเฮ็ดถูกบ่เนาะปาน
0: ว่าจักสิถูกสิผิดแล้ว
1: เสิ่งนั่งดงนี่พวกโตเฮ็ดจังใดเอาจังใดมาใส่จังใดแน่มันถูกบ่ว่าเฮาฟังมากะนะ
0: โอ้พักกันเฮ็ดเบิ่งบัดนี้ว่าเสิ่งนั่งแมวนั่งดงเฮ็ดจังใดบัดนี้ว่า
1: เอาหยังมาใส่หยังแน่มันถูกบ่คั่นบ่ถูกเฮาก็สิได้เว้าให้ฟัง
0: ก็เฮ็ดจังซี่ล่ะครับ
1: เฮ็ดจังใดล่ะ
0: เฮ็ดจังเสิ่งนั่งดงจังผมสิเฮ็ดอยู่ในหลักครับ
1: เอาลองเบิ่ง
0: ก็หาดงมา2ใบแม่ข้านแม่ห้างแม่หมายมาสอดหามแต่งเชียงโกดเชียงเก่าใส่ใส่เรียบร้อยแล้วก็พูดแล้วคาราหาแม่ว่าบ้านโดยเฉพาะกับแม่แง่หมอนี่แหละคาราเป็นหัวหน้าหมู
1: ่
0: แง่ว่าบ้านความเสื่องนั่งดงก็มีวางสี่คารา
1: ว่าจังไดเอาว่าเบิ้ง
0: อีเต่าตับแม่นั่งดงลงคงขึ้นกินเขียนเที่ยวมาเวียนเงี้ยนี่สองหอบเที่ยวมาขอบกับเงี้ยนี่สามทีจับกิริกาแมงบงกุลาผ้าสาวหลงกะข้าวดงสำเหตุมาเต่าแดดกะหือมาเต่าฝนแม่กังวลกะหือแม่สักใสแม่สักใสกะหือแม่เกลียงเชียงเชียงเกียดจองอ่องลองเจตนาซาซาเกียงกากอาปาก

0: ร้อนสันตัวโอ้เนี่ยมันถือกะมันกัดสีหนึ่งหนึ่งออกไปก็คือเพ่งบอกไว้พดมันวานตัว
1: ผัวสีหนีบอกบกสีโลนว่าจังสีมันกัดสีถือกะ
0: ดันแล้ว
1: บัตรของผมสมัยสิผิดกัน
0: มันผิดวันอันคือดอกอาเล่าคือบวชบวชปวกเพชรยังแปลงสนาบอลไปไปอันนี้คือบอกบกสีโลนนี่มันต้องหยุดยางออกไปจากน้อยกันฟ้าฟ้าสีห้องสีของไรว่าน
1: ปวกนี่ละตีของผมผิดอ่ะ
0: มันผิดบันนี่ละ
1: ไม่เป็นยังสิผิด
0: เอากระเพชรตัวมันว่ามันเป็นเข่าเนื้อพญาตัวแบบเนี่ย
1: มันสิเข่าบันไดนะครับฝนตกแล้วเห็ดปวกมันก็เกิดว่าดินมันเอาไม่สร้างสีเว้า
0: โอ้เห็ดปวกเกิดปฏิมันก็ต้องให้สีอันนี้ออกไปจากน้อยแน่ฝนตกมันก็เกิดละแต่ว่ามันเกิดก็จะให้มันเกิดไปแบบจังสั่นมันสิค่อยเข้ามา
1: ว่าเกิดจังสั่นจังใดเนาะดินมันเอาฝนตกใส่มันก็เกิดโลด
0: เออเอาอันนี้ต่อเป็นเสียงนั่งดงน้อยนี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เสียงนั่งดงก็มันก็ผิดแล้วคั่นน่ะมันก็สิคือเก่าแล้วครับผมเป็นว่าหน้ามูสุแนวแหม
0: ติเสียงนั่งแมวก็สิผิดอีกติ
1: มันก็ลงบันเดียวคือเก่าล่ะครับคั่นสั่นเอาจังสิซะ
0: เอาจังใดล่ะ
1: ผมเลยบางสีสันวันนาของพญานี่คือจังสีเลี้ยงเหลียงละลาคือสิจำตาสินสินนั่นบ่จำสนอกครับ
0: โอ้คือเดนี่เหลียวเพิ่งเฮาคือจังสีละลาวาตี
1: ครับ
0: คือสิบ่ได้จำสินหยังวาตี
1: ครับ
0: โอ้เฮาจำอยู่ตัวจำมาละลายโดนแล้ว
1: จำมาตะโดนแล้ว
0: แต่ว่าม
1: ันมีจะจางเหงา
0: ศีลมันก็มีอยู่แต่8อย่างก็เลยว่าเอา
1: ศีลมี8อย่างมันนี่หยังแน่นึงศีลหยัง
0: โอ้เดี๋ยวเด้อสิว่าให้ฟังเด้อศีลไล่ตั้งแต่ต้นเลยโลด
1: บ่ผมสิถามว่าศีลหยังศีลหนึ่งน่ะศีลเรียกน่ะศีลหยัง
0: โอ้กับปาหน้านี่ล่ะศีล8ปาหน้าอธิหน้า
1: จังสิแล้วอีแม่มันก็ผิดไปตั้งแต่ปีแล้ว
0: ห่วย
1: ถามอันนึงไปตอบอันนึงพญาแนวใดบ่มันสิตกจังได๋ผลแหม
0: ห่วยเสียวศีลหยังซั่น
1: ถามว่าศีลมีจักอย่างมี8อย่างมันบ่มีฮอด8อย่างศีลมันก็มี4อย่างท่อนบัวสร้างสิเว้าเท่เฒ่าจังได๋จังเฒ่าพญาแนวนี่เซาโลดบ่ถูกดอก
0: ห่วยศีลหยังศีล8ศีล8อย่าง
1: หัวพญาที่เทผลฟ้า
0: ศีล4อย่างมันหยังศีล4อย่างมันยังแน
1: ่สินหาสันวะ
0: ฮะ
1: สินหา
0: สินหามันก็สิบ่มีหาอัน
1: สองสินแปดสามสินสิบสี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดหาสามร้อยสิบเอ็ดมันหาย่างถูกแล้วสร้างสินมีว่ามันแปดย่างมันแปดไปเก้าวันใด
0: ปัญญาสิไปจำ
1: ปัญญาจะยังสิบ่จากสินนี้จะกันจะแนว
0: สิน
1: ว่าปัญญามันสร้างเป็นปัญญา
0: ว่าสินแปดมันก็ว่าแปดเป็นรู้ตัวเฮ้ย
1: ปัญญาจะไปเรื่องปัญญาแนวนี้
0: อ๋อก็ต้องจำนี่สิแล้วเว้ยศีลศีล8
1: เพิ่นบ่ฮั่นบอกให้จำเบิดถามว่าศีลมีจักอย่าง28 8พระปาหน้าไปแล้วศีลนี่มันมี5อย่างศีล5ศีล8ศีล10 227 311
0: เฮาก็ส
1: ิจักมี5อย่าง
0: บัดนี้ก็ฟังศีล8ซะแล้วแซ
1: ่บัดนี้ให้รักษาศีล8เอารักษาเบิ่งจำเบิ่งหาลังเกียทำถูกต้องฝนนั้นสิลังลงสนักคราบ
0: โอ้เอาก็จังสั่นจำศีลจังน้อยเนาะศีล8ของเฮาที่รักษามีอยู่8อย่างมีจังซี่เปิ้นว่าปาหน้านั้นให้กาปูกาปาขามาได้หลายเฮ็ดปลาแดกแกกปีแกกน้องมากินผู้มีศีลพาเนนมาแพร่ไก่ให้ท่านไปแน่ได้บุญคือกันส่วนลัทธิหน้านั้นใครรักของเขารักมาได้หลายๆตั้งพันตั้งหมื่นสิหัวมันลื่นนี่หยังสำคัญส่วนอากาเมนก็เสพกรรมภรรยาคนอื่นให้มันชื่นมันถูกมันซนว่านี่ก็ส่วนมุสาเนี่ยตัวไอ้คนตาฟังตกคุ้มหยับขี่ตัวไอ้คนกิตนีมากินมาทานกันสู่ลามเมฆดื่มเป็นลายาฟาดลงไปสนามแม่ตะกี้แม่คงวิกาลพ่อกินข้าวแล้งเกียงไก่ดึกก็ไปคำบักใหญ่มาสิอวนสิพี่สนัดอยากขี้ให้ดึกพรย้อนใหม่ดึกไปใส่ไก่โตมันขึ้นเฮียนดึกแต่เป็ดเข่าเพี้ยนตัวหัวงอกออกสิมาต้มสาดอกมาอยู่มากินดึกใส่หันพ่อใหญ่บิ่นสามตู่บักใหญ่ขึ้นดึกใส่ไก่ของแม่ชนโฮมพร้อมกันลั่งเล่าขึ้นเล่าเน็ดนี่ล่ะศีลถือไปจังซี่เด้ของพญา
1: โอ้ยมันแหลงซ้ํานี่ก็ไข่น้อยเมียข่อยย่านจะไปหลายกว่านี้เด้อมันเป็นนกไตไปตะพญาพิลา
0: โอ้
1: เอาไปป่าใดก็ไปหลวงขั้นพญาแนวนี้แม่ยายคล้องเมืองต่อไปพ่อเข้าเตาใดใดเก่าเข้าโลดเด้อพ่อออกเอ้ย
0: โอ้
1: ขั้นพญาแนวเนี่ย แนวมันดับแนวมันดีบ่ผ้าบ้านผ้าเมืองเห็ดบ่ผ้าบ้านผ้าเมืองสร้างแนวใดบ่ดีละดึงละจ้องไปป่าหน้านั่น
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะ
4: ค ครับผม
5: อ้ายอยากอันอยากได้ยานวดแม
4: ่ได้ครับสำหรับนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นแม่นบ่ครับ
5: เอาหอนทั้ง2ค่ะ
4: นวดร้อน2กระปุก300บาทอย่างเดียวบ่ครับ
5: กระปุกเท่าไหร่นะคะ
4: กระปุกละ195ครับ2กระปุก300ครับ
5: อ๋อเอา2ค่ะ
4: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: สมพิษศักดิ์วงทอง
4: คุณสมพิษนามสกุลอะไรนะ
5: จักวงทองค่ะ
4: จักวงทองป่ะครับ
5: แม่นจ้ะ
4: จักวงทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 559/3
4: 559/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ซอยศรีสวรรค์นะคะ
4: ซอยศรีสวรรค์แหละครับ
5: ถนนทหาร
4: ซอยศรีสวรรค์ถนนทหาร
5: ค่ะตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองบุดรค่ะ
4: ได้ครับผมรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้ออย่างเร็วกับฮอนมื้ออื่นโรงงานก็บ่เกินมื้อนะครับ
5: จ้ะ
4: จ้ะเบอร์โทร
5: มีเด้อค่ะเด้อ
4: ครับผมจ้ะโทรเข้ามานี่เนาะจ้ะครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: จ้ะสวัสดีจ้ะ
4: สวัสดีครับป้าใหญ่ครับ
6: ได้เด้อได้เด้อผู้เบาเด
4: ้อได้แล้วน้องอีพรเนาะโอ้ยยังขึ้นน้ำอยู
6: ่ได้แล้วได้แล้วว่านี่ว่านี่เขามาให้ว่านี
4: ่ได้ครับอีพรขอบคุณอีพรหลายๆเด้อครับที่โทรมาบอกเด้อ
6: ครับครับเรียบร้อยแล้วมีแต่เกี่ยวไม่เต็มหนาเด้อวันนั้นเด้อ
4: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่น้องพรเนาะกาแฟก่อนค่ำเนาะ
6: ครับครับครับครับ
4: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณคร
6: ับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับพ่อ
7: เอาสี่กองได้หัวหน้าได
4: ้กาแฟสี่กองเอาอย่างแถมครับ
7: เอายานวดสูตรเย็น
4: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะพ่อเนาะ
7: ครับครับอันเลขที่เก้าละจีได้เนาะ
4: ได้ครับจีได้อยู่ครับพี่พ่อ
7: พ่อประนอมเกียร์น้ำคำนะ
4: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับผม
7: ครับครับมันลดอยู่ได้หัวหน้าเด้อ
4: ครับโอ้เบาหวานลดอย
7: ู่ครับครับร้อยห้าครับความดันเนี่ย130
4: ครับพ่อคร
7: ับในการในการ
4: ในการ
7: ครับเอาตัวนี้แล้วนานเด้อ
4: ครับพ่อขอบคุณครับพ่อประนอมครับ
8: คร
4: ับ
8: พ่อไพฑูรย
7: ์ครับครับ
9: สวัสดีครับ
4: ครับพ่อ
9: สั่งกาแฟ4กล่อง
4: กาแฟ4กล่องคุณพ่ออะไรแถมครับ
9: เอาแก้วกาแฟ
4: เอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนนะพ่อหนอ
9: ครับผม
4: ได้ครับอีพออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่บักลาเปิดซูฟ้า
9: เอาน้ำฟังไปน้ำมูลเลยนะ
4: ได้ครับ
9: ครับครับครับ
4: ครับผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
10: ป้าตั้งอันกินหวานจานวดเลยค่ะ
4: น้ำมันนวดสูตรร้อนครับเย็นนะครับเน
10: า
4: ะ
10: เอาถ้าสูตรร้อนเวลาถ้าสูตรร้อนหน่อยค่ะ
4: ร้อนสองกระปุกเนาะ
10: ค่ะ
4: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
10: ของเงินนายสมปองมั่นครับ
4: นายยังก่อ
10: นายสมปอง
4: นายสมปองนามสกุล
10: พันธาระค่ะ
4: พันธาระ
10: ค่ะ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
4: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
10: ค่ะหมู่ที่11
4: หมู่11
10: ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขัน
4: ธ์โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
10: ค่ะ
4: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเน
10: า
4: ะ
10: ค
4: ่
10: ะ
4: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
10: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
11: สวัสดีครับ
4: ครับผม
11: นี่เบ้าบ่อยวนคนคำพ่อ
4: เบ้าบ่อยครับพ่ออ
11: ๋ออันสร้างอันนั้นน่าสร้างน้ำมันนวดน่า
4: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับ
11: เออสูตรร้อนก็สูตรเย็นมันทรงอยู่ไกลเลย
4: ครับทรงอยู่ครับพ่ออ
11: ยู่จังหวัดอุบลเอาบ่คิดค่าทรงตัว
4: บ่มีครับนวดร้อน1เย็น1เนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
11: พ่อสอนจันหอม
4: พ่อสอนจันหอมบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
11: 31
4: หมู่ที่
11: หมู่4
4: หมู่4ตำบล
11: หนองช้างใหญ่บ้านหนองช้างใหญ
4: ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอ
11: ม่วง30
4: ม่วง30จังหวัดอุบลเนาะอ่ะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพอร์ตมาเนี่ยเนาะ
8: มื่อยแล้วสิได
12: ้จะส่งมือหนีกันนะจิฮอดีพอมืออื่นนะครับนะครับครับ
8: เล่นตาครับจะรอย
12: สามร้อยครับ300บาทครับ300บาทครับ
8: เอาสูตรเย็นสูตรเย็นกับสูตรหอนเด้อ
12: ครับผมสูตรเย็นกับสูตรร้อนครับพ่อครับครับ
8: แค่นี้ละ
12: ครับ
8: เบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เลยเด้อโทรก็ดี
12: ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพ่อสวัสดีครับ
13: ไปก่อนคำครับ
14: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
12: ได้ครับพี่เอากี่กล่องครับ
14: ทุกกล่องหนึ่งกล่องครับ
12: กาแฟ1กล่อง350บาทครับส่งคุณพี่อะไรครับ
14: ส่งคุณแม่ครับ
15: แต่ติดขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ไปที
12: ่ครับผม
14: แม่คำตาศักดิ์ประเสริฐ72หมู่3
12: แม่คำตานามสกุลอะไรนะ
14: ศักดิ์ประเสริฐ
12: ศักดิ์ประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
14: 72หมู่3
12: 72หมู่3ตำบล
14: หนองใหญ
12: ่หนองใหญ่อำเภอ
14: หนองกรุงศรี
12: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี้นะครับ
14: ครับครับ089 071 0071
12: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เป็นกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับ
14: ครับผม
12: ครับขอบคุณมากครับ
16: คร
12: ับ ครับบ้านสมุนไพก่อนค่ำครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของ ครับ
16: ครับแม่ครับเบอร์ผมนี่นะย้ายโทรไป
12: ครับผม
16: เราว่าอยากได้กาแฟว่าท่าน
12: ได้ครับเราจะกล่องครับพี่
16: กล่องกล่องเท่าบาทล่ะครับ
12: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
16: เอา2กล่องครับ
12: 2กล่อง600บาทลองเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะ
16: ครับ
12: อย่างเดียวบ่คร
16: ับบ้านเลขที่89ครับ
12: 89หมู่ใดครับ
16: ครับหมู่6ในตำบลเล่าบัวบานครับ
12: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
16: ผมก็ใช้เงื่อนเอาเลยครับเป็นหมู่6ครับ
12: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
16: ครับวัดหนองรามได้ครับ
12: เชียงยืนจังหวัด มหาสารคาม
16: ครับ
12: บ้านหนองราม
16: บ้านหนองรามครับหนองราม
12: หนองรามบ่าผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี่
16: คือบุรีครับ
12: นายบุรีนามสกุลยัง
16: ครับซีดิมาร์ทครับ
12: นั่งบ่นั่งบุรีบ
16: ่นั่งครับนั่งบุรีซีดิมาร์ทครับ
12: ซีดิมาร์ทบ่พี
16: ่ครับซีดิมาร์ทครับ
12: ซีดิมาร์ทเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
16: แม่นครับแม่น
12: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะฮอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนส่งเลยเด้อ
16: ครับ
12: ครับผมขอบคุณครับ
16: ครับขอบคุณครับ
12: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
17: ครับผมอันนั้นขอเปลี่ยนแปลงรายการในสั่งหวานเนี่ยมะเร็งนี่เด้อครับ
12: ครับผม
17: อันกาแฟนี่4กล่องเลยครับ
12: เราเป็นกาแฟ4
17: กับยาตานี่1กระปุก
12: ยาตา1ครับเป็น 1,000
17: ยานวด2ครับ
12: เอาน้ํามันนวดเพิ่มอีก2บ่ครับอย่าได
17: ้ครับ
12: อย่า
17: ของแถมขอเป็นกาน้ําเด้อครับ
12: เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะครับเดี๋ยวเป็นกาแฟ4
17: ครับ
12: สายตา1
17: 1
12: หนวด2เอาร้อนเย็นเนาะ
17: ครับ
12: อัน
17: ขอเป็นกาเด้อครับขอเป็นกาน้ําเด้อของแถม
12: ยอดมันจะเป็น 1,950 บาทโอเคครับแถมกาน้ําร้อนไฟฟ้าได้ครับ
17: ครับครับ
12: ครับผมโอเคครับ
17: ครับสวัสดีครับ
12: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
17: คร
12: ับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก่อนค่ำครับ
18: กาแฟ
12: บ้านศูนย์ไพก่อนค่ำครับ
18: กาแฟเนี่ยกล่องเท่าไหร่ครับ
12: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
18: มันนั่นเสียเบาหวานครับ
12: แม่นครับหมอสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่รับโรคตับโรคไตท่านใดครับ
18: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได
12: ้ครับผม
18: เ
12: ข่าเสื่อมน่ะมัน
18: เงินหมดครับป้องขนาด
12: ครับครับว่าเป็นอย่างครับ
18: ตอนนี้สักตั้งกล่องนึงแล้วครับมันมีแต่ของกล่องนึงน่ะ
12: กล่องนึง
18: ซอง
12: กล่องนึงมี10ซองครับ
18: เอากล่องนึงแล้วครับล่ะ
12: กาแฟกล่องนึงขอซื้อที่ยุคผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
18: นายสุวรรณ
12: นายสุวรรณนามสกุล
18: มณิพาว
12: มะนิยังก็ครับ
18: มะนิพาว
12: มะนิพาวบ้านเลขที่เท่าไรครับ
18: เท่าไรพี่ยายเอ๊ะ2 3 4บ่1 3 4
12: บ้านเลขที่1 3 4หมู่ที่เท่าไรครับ
18: หมู่ที่1
12: หมู่ที่1ตำบล
18: ตำบลเจริญศิลป์
12: เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
18: ครับบ้านเจริญศิลป์นะครับย่า
12: ครับผม
18: ได้ครับไม่ได้ใครว่ามันอื่นได้หรือเปล่า
12: ถ้าเขาทำงานเร็วมืออื่นก็ได้ครับถ้าเขาทำงานสายก็ต้องมืออื่น
18: บ่
12: ครับกาแฟ1กล่อง350บาทเนาะครับเนาะ
18: ครับ350บาท
12: ครับครับครับสวัสดีครับพี่คนค้ำครับ
18: ครับ
13: ก่อนคำอุดรบ
12: ่ครับก่อนคำอุดรครับพ่อบ้าบอยครับ
13: บ่บ
12: ่ครับพ่อ
13: ส่งทั่วประเทศบ
12: ่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
13: บ่เดี๋ยวได้เจ็ดกองห่อห่อเท่าไร
12: ครับกาแฟ2กอง2กองนี่600ครับถ้าห่อเดียวนี่350ถ้า2กองนี่600ครับพ่อ
13: 600 2กอง
12: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
13: พระครูวิเวกคือหาละคุณ
12: ครับครู
13: พระครู
12: วิเวกวิหารคุณครับบ้านเลขใดวัดยังครับ
13: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
12: วัดโนนวิเวกศรีเมืองบ้านเอียงครับ
13: บ้านเลขที่1
12: เลขที่1หมู่ที
13: ่ที่1
12: หมู่
13: ที่3
12: หมู่เลขที่1หมู่3ตำบล
13: ตำบลวานอนนิวาส
12: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงพระครูครับ
13: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
12: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกศรีเมืองเลขที่1หมู่3บ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะใดครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระครูโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะครับเนาะ
13: เจ้าอันนั้นเป็นตำรวจเด้อ
12: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
13: จะมาส่งอะไรกับโทรบอก
12: ใดครับพระครูครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
13: คอยกับพวกเขาจะอยู่นะโทรมาบอก
12: ใดครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระครูเด
13: ้อ
12: ครับนมัสการครับนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์
19: เอาที่อยู่เพิ่นเด้อเพิ่นเตรียมขึ้นแม่นล่ะเอาพระโอ้6อัน
12: น้ำมันนวดสูตรเย็น6
19: ครับเย็นอย่างเดียวเด้อสุฮ้อนบ่เบาเด
12: ้อคร
19: ับแต่ช่วงบ้านตอนเพิ่นมาถึงโรงพยาบาลแล้วอันนี้เด้อส่งครูมลิวันเด้อครูมลิวัน
12: ครูมลิวันนามสกุล
19: ว่านี่มั่วแหวนล่อเรือสองน้องหนู
12: ครับผม
19: ต้องหันละครศรีนามสกุลละครศรี
12: ละครศรีครับบ้านเลข
19: บ้านเลขที่118
12: 118หมู่ที่
19: 15
12: หมู่ที่15ตำบล
19: บ้านน้องหนูบ้านน้องหนู
12: บ้านน้อง
19: หนู
12: ตำบล
19: ละหานาตัดตอละหานา
12: ละหานา
19: อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
12: จังหวัดขอนแก่น
19: ถือต่อเนาะ
12: ครับผม
19: หมายเลขโทรศัพท์แล้วผู้รับไปทาง093
12: 093
19: 110
12: 110
19: 8739
12: 8739ครับผม
19: 093 110 8739คนเปิดรับตลอดเด้อสายผมบอกเพิ่นแล้วแม่เพิ่นบอกเมื่อคืน
12: ได้ครับเดี๋ยวลูกสิโทรหาเพิ่นครับพ่อครู
19: เท่าแล้วไปสิจบ้านตลอดอยู่ขนาด
12: ครับครับขอบคุณครับครับนมัสการครับผม
20: ได้ก่อนครับครับ
21: ฮัลโหลนี่ในห้าง
20: ครับผม
21: เอากระใสเซนอันนึงแล้วกันกาแฟ2
20: กระใสเซนหนึ่งกาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
21: เอาลวดร่อน
20: ลวดร่อนแถมเนาะขอซื้อที่อยู่นะครับพี่พ่อเคยสั่งไป
21: กำจัดเดือนเพ็ง
20: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
21: เดือนเพ็ง
20: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
21: 59หมู่14
20: 59หมู่14ตำบล
21: แจ่งเลืองจาน
20: แจ่งเลืองจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
21: โอเคครับ
20: ครับเบอร์โทรกับเบอร์พี่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
21: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ำ
20: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
21: คร
20: ับ
21: ผมมืออื่นฮอดบ่มืออื่น
20: มืออื่นบ่ฮอดแล้วครับพ่อมือนี่มันบ่ทันหรอกฝนส่งออกมืออื่นก็สิฮอดที่พ่อมือฮื้อพุ่นแล้ว
21: โอเคมือนะครับ
20: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
21: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
22: ครับเฮ้ยขออนุญาตสอบถามนะครับ
20: ครับผม
22: สมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี
20: ้แม่นครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
22: เออพอดีไอ้มันเป็นกาแฟหรือเป็นยาหยอดตาท่าน
20: ยาหยอดตาผมมีครับมีกาแฟมีน้ำมันนวดมีกระใสเซนมีบำรุงสายตาเป็นแคปซูลครับ
22: เออตัวนี้คือว่าพอผมมันเป็นต้อกระจกเอามากินหนึ่งที่คือบอไข่บอ
20: ครับ
22: ระบบเกี่ยว
20: ลองเอาไปท่านเบิ่งครับส่วนมากลูกค้าเป็นต้อกระจกข้าเจ้าก็ดีขึ้นอยู่ครับก็ต้องเอาเป็นตัวชุดบำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับผม
22: อืมนั่นแหละกระบอญาติหรอกแต่ถ้ามันหายตรงเป๊ะคือว่าไข่อยู่เป็นกาแฟทั่วไปกินแล้วตาแข็งแบบเฮากินนี่บ่ลูกกินเถอะ
20: ถ้าเกิดว่าเป็นบำรุงจอประสาทตาเสื่อมผมก็แนะนำให้เป็นตัวบำรุงสายตาเลยครับว่าต้องกินกาแฟก็ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาค่อยจะแนะนำให้กินกาแฟสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมัน
22: ถ้าปัญหาสายตาด้วย
20: ถ้าปัญหาสายตาโดยตรงก็คือกินตัวบำรุงสายตาเลยครับจะตรงจุดกว่ากัน
22: กินตัวบำรุงสายตา
20: ครับกระปุกละ650บาท
22: กระปุกละเท่าไหร่650
20: แมนครับ
22: เออ650เอ้คิดเงินปลายทางบ
20: ่คิดเงินปลายทางครับของหอดแล้วค่อยจ่ายเงินครับ
22: อ๋ออันนี้ค่อยอยู่กรุงเทพฯมันคิดเงินปลายทางมาให้หรือคนส่งเพิ่น
20: อะไรนะครับ
22: ไปมากรุงเทพ
20: ฯอยู่กรุงเท
22: พฯตรงไหนของเลย
20: ตรงที่ทั่วประเทศไทยครับ
22: อ๋อส่งที่
20: ครับ
22: คือว่าไปสิให้ของไปถึงยังโอนเงินไหนบ่ยังบ่ญาติหรือโอนเงินไปก่อนหรือไง
20: ถ้าเกิดว่าคนรับบ่แม่นคนจ่ายเงินเองก็อยากแนะนําให้โอนเงินก่อนครับแต่ถ้าคนรับเป็นคนจ่ายเงินเองก็ถ้าบ่เป็นหยังของฮอดค่อยจ่ายก็ได้ครับ
22: อ๋อ
20: ครับผม
22: ถ้างั้นขออยู่กรุงเทพฯขอสิสร้างแบบพ่อขอลองเบิ่งเล่าเบิ่งโฆษณาทางวิทยุหรือว่า
20: ครับผม
22: คนเลยอยากไปตรงนี้
20: ก็สั่นก็โอนตังไปไว้ให้ทฟอก็ได้ครับหมายถึงว่าแล้วก็ให้เล่าใจย่ำของไปหอดโอนตังไปไว้ให้ทั้งบ้านไ
22: อ้มันยากผู้เฒ่าถ้าคอยโอนไปหาเจ้าเรื่องอะไรแต่คนที่ผลิตไว
20: ้ขอได้ครับได้ครับแบบมันก็ได้ครับ
22: ตรงนั้นแหละคอยไว้ไอ้ที่อยู่ให้ประมาณที่อยู่ให้ไปถึงเล่าแค่นั้นแหละ
20: อ๋อได้ครับได้ครับแบบมันก็ได้
22: ถ้าสั่งก็ดีไปหอดเมื่อไหร่ล่ะครับ
20: จัดส่งออกมืออื่นกับสิฮอดมือฮื้อครับเพราะว่ามื้อนี้มันรอบคำมันบ่ทันรอบ
22: แม่นอยู่ของอยู่ไสจังหวัดใด
20: จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรธานี
22: โอ้อันนั้นอยู่สกลบ่ไกลดอก
20: บ่ไกลครับพ
22: ี่ประมาณนี
20: ้ครับสกลเฮ็ดงานเร็วอยู่บ่ไกลครับพี่ฮอดเร็วอยู่ดอก
22: บ่ไกลบ่ไกลสิลองทดลองเบิ่งโฆษณามันคือบ่แค่นั้นแหละบอกทุกอย่าง
20: ใต้ครับ
22: มหาผมอันนั้นจดที่อยู่ผมไว้เลย
20: คร
22: ับ ยูพอไปเลย
20: เออส่งคุณพ่ออย่างครับ
22: คุณพ่อลาดีถิ่นวัน
20: พ่ออะไรนะ
22: คุณนายลาดีถิ่นวันเขียนเลยลาน
20: ายลาดีสินทุวัน
22: เนาะจริงๆนะรอลิงสระอาเอ้รอลิงสระอาเด้อแล้วก็รอดีๆเนี่ย
20: รอเด็กสระอีครับผม
22: เออถิ่นวันถิ่น
20: วันโอเคครับผม
22: เออวันเถาวันน่ะ
20: ครับผมวันพอวันครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
22: 50
20: 50หมู่ที
22: ่7
20: หมู่7ตำบล
22: ตอตองโคบ
20: ตองโคบอำเภอโคกศรีสุพรรณเนาะจังหวัดสกลนครเบอร์โทรเพิ่นล่ะครับเบอร์โทรผู้รับสินค้าล่ะครับ
22: เอาโทรมาเบอร์นี้ก็ได
20: ้เอาได้คร
22: ับบ่มีเฮา
20: ได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เนาะ
22: เออจัดส่งแล้วก็เดี๋ยวโอนเงิน
20: อ๋อได้ครับ
22: โอนเงินเดี๋ยวไปไหน
20: ห
22: รือไปถึงตอนผมสะดวกอยู่แล้วผมอยู่กรุงเทพ
20: โอ้ถ้าพี่อยู่กรุงเทพกับพี่โอนก็ได้650บาทเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ฟอร์มพี่ครับ
22: เออเดี๋ยวจดก่อน
20: ครับ
22: มันมีไลน์กันเนาะเออส่งสลิปกันรักฐาน
20: ได้ครับพี่แอดอันไลน์จากเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่บันทึกเบอร์นี้แล้วไลน์ก็ขึ้นครับ
22: โอเคเดี๋ยวไอ้08เลย
20: 080
22: 080
20: 006
22: 006
20: 4600
22: เออแอดไปเบอร์นี
20: ้ครับ
22: เพราะว่า ผลแล้วก็ส่งไล่ไปแล้วไอ้47280เจ้ายังรหัสไปที่นี
20: ่อะไรก็ครับ
22: รหัสไปที่นี่
20: อ๋อได้ๆครับได้เพราะว่าไอ้เดี๋ยวผมอันมันขึ้นในระบบอยู่ครับของอันนี้ผมส่งประจําอยู
22: ่อ๋อโอเคมันดีเพิ่นไปส่งหลายบ่แถวโคกสีวะ
20: กัดลูกค้าก็กินหลายอยู่ครับเพิ่นก็สั่งต่อเนื่องอยู่ครับผม
22: อืมเห็นมันมีผลดีนะ
20: ครับพี่ครับโอเคครับแล้วจังได๋พี่ส่งสลิปเนาะเดี๋ยวผมจัดการส่งของออกให้อีพ่อเนาะ
22: เออครับครับยิ่งไม่ได้พรุ่งนี้ถ้าดีด้วย
20: ครับผมครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับ
22: ครับ
20: ขอบคุณไอ้ก้อนครับครับ
0: สั่งยาหนวดเนี่ยคู่นึงคู่ละ300อยู่บ
20: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
0: เอา
20: ครับ
0: เราคู่นึง
20: ร้อนนึงเย็นนึงเนาะพ่อเนาะ
0: เอาเย็นโหลดเคยเอาทีนึงเลย
20: โอเอาเย็นทั้ง2บ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
0: เฮาเออจื้อโอย
20: พ่อชื่อว่าจังได
0: ๋พ่อสมศักดิ
20: ์พ่อสมศักดิ์นามสกุล
0: แดงโสภา
20: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 43
20: 43หมู่ที
0: ่หมู่6
20: หมู่6ตำบล
0: คำเจริญ
20: คำเจริญอำเภอ
0: โอ้ยอำเภอตะการ
20: ตะการพืชผลอุบลเนาะเนาะ
0: จังหวัดอุบลนี่แหละลืมเป็น
20: ได้ด้านลืมฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งกับพ่อสมศักดิ์เนาะ
0: เออแม่นสั่งที่1นั่นแหละน้ําลูกสาว
20: ได้ครับได
0: ้ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
20: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พ่อเด
0: ้อเออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
20: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายก่อนนะครับ
0: เออ
20: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: ผมขอยาอีกนะ
20: ได้พ่อ
1: ใช้ตาหนึ่งกอง
20: บำรุงสายตาหนึ่งกองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสีเจริญที่อยู่เดิมเนาะ
1: เออครับครับกระสายเส้นอีกหนึ่งกอง
20: กระสายเส้นน้ำหนึ่งอีพ่อเอายังแถมครับสองอันนี้มันเป็น1,100 บาท
1: คือเก่าครับคือเก่า
20: เขาเป็นน้ำมันนวดบ
1: ่ครับน้ำมันนวด
20: สูตรเด้งหรือเปล่า
1: เย็น
20: สูตรเย็นเนาะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
20: ครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ําครับ
2: ตั้งเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วนี่
23: ครับไปกาแฟอันอีหยังก่อไอ
20: ้กาแฟก่อนค่ําครับ
23: กาแฟก่อนค่ําบ
20: ่ครับผม
23: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
20: เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับผม
23: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่บ่
20: กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
23: ครับไอ้กอง
20: นึงนี่12ครับกองนึงนี่350 บาทครับ2กอง600 4กอง 1,000 4กอง 1,000 ก็มีของแถม
23: ก็จะกองหลายเล่นพอหลายอันเอาทดลองเมืองสกลจะกองครับ
20: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350 บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
23: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
20: พ่อสิทธิโชคนามสกุล
23: พิมพ์ชำนาญ
20: พิมพ์สำราญบ่ครับ
23: ชำนาญครับนานนอนุสกดนานนาน
20: พิมพ์สำนานเนาะ
23: ครับชำนาญ
20: ครับผมบ้านเลขที
23: ่61
20: 61หมู่ที
23: ่7
20: 7ตำบล
23: ชานุมานอำเภอชานุมาน
20: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะ
23: ครับผมครับ
20: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
23: ครับแม่นครับ
20: ครับเป็นยอด350 บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
23: ครับผม
20: ครับขอบคุณครับ
23: ครับขอบคุณครับ
20: ครับครับสวัสดีครับครับผมไอ้พ่อสุจินบ้านสูงไผ่ก่อนครับ
24: ฮัลโหลครับ
20: ครับบ้านสูงไผ่ก่อนครับครับพ
24: ่อนี่โทรไปให้เรียนเป็นนั่นในมือเครื่องพอดีเพิ่นพี่ดินสายบ่ว่างก็เลยผมก็เลยร้อนครับ
20: ครับสิสั่งของบ่ครับพ่อ
24: ครับครับครับเอาไอ้น้ำมันรั่วนะครับ
20: สุดร้อนสุดเย็นคู่นึงเนาะ
24: ครับผม
20: ครับผมโอเคครับ
24: แล้วลูกไอ้ตัวละลายเป็นนี่มันกองแสดงครับ
20: อะไรก็ครับ
24: ตัวไอ้ตัวยาไอ้ก็เป็นกองละ500นะมันละลายเส้นบ่ได้หยังเอื้อนหยังครับนี่ผู้
20: ก็ใช้เส้น450
24: ก็ใช้เส้นนะครับ
12: 450บาท
21: เอากองนึงครับ
12: ได้ครับกระใสเส้นนึงน้ํามันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเป็น750บาทได้ครับเด้อ
21: ครับผมครับผมครับ
12: ครับโอเคครับพอสุจินมโนรัตน์เนาะ
21: ครับผม
12: ครับครับ
21: เอ้าขอกินได้มื้อใดเนาะครับ
12: จะส่งออกมื้อนี้ก็น่าสิฮอดที่พ่อมื้ออื่นครับ
21: ครับผมครับผม
12: ครับครับสวัสดีครับ
3: ครับ
12: โอเคครับสุบันอาบเงินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่69
12: หมู่ที
3: ่หมู่1หัวตะพาน
12: ตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพาน
3: อำเภอหัวตะพาน
12: ตำบลกับหัวตะพานบ่ครับ
3: ตำบลพลเมืองน้อย
12: ตำบลยังเกาะ
3: พลเมืองน้อย
12: ตำบลพลเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
3: ครับ
12: โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้แล้วเนาะ
3: ครับ
12: ครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแม่เกศรครับ
6: อันแม่สั่งบำรุงสายตากับปุ๊กนึงแม่ล่ะ
12: ได้ค่ะแม่บำรุงสายตา1กระปุกแม่เกศรธาตุแพงนี่เนาะ
6: จ้า
12: อีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่บักลาเปิดสู่ฟัง
6: อันฟังเพลงอันแนวหลังควรแล้วตรงกำลังใจไปให้ทหารแนวหน้าเฮาลูก
12: ส่วนจากแนวหลังเนาะแม่เน
6: าะจ้า
12: ได้ครับได้ครับอีแม่รอคิวจักหน่อยเด้อคิวเพลงยาวจักหน่อยเด้อ
6: จ้าอันนี้ไปหาหมอแล้วล่ะว่านี่ไปตามนัดเพิ่นก็ว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่าน
12: ั่นแล้วนั่นแล้ว
6: ท่านทีมันสิเลวร้ายลงเพิ่น
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติติดตามวิโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
9: ได้5เซนเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427